เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี

0: 2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Navy Time นะคะวันนี้พบกับหมายแพและเจนค่ะในช่วงของ Navy Melody เสียงเพลงจากทหารเรือค่ะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเช่นเคยเลยรู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะ
0: ค่ะอบอุ่นมากๆนี่อากาศหรือเปล่าคะเจน
1: ใช่ค่ะเริ่มร้อนแล้ว
0: ช่วงนี้อากาศร้อน
1: ร้อนเนี่ยค่ะร้อนก็ร้อนสุดแล้วก็อยู่ๆก็ฝนตกนะคะ
0: ใช
1: ่เจอทุกสภาพอากาศกันเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะก็ยังเป็นช่วงของแบบใกล้ๆและใกล้จะหมดซีซั่นหน้าฝนนี้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนะน้องเจนไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆที่มากับหน้าฝนและที่สำคัญเลยนะคะช่วงนี้โควิด-19 เนี่ยในปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะ
1: ค่ะ
0: เป็นโรคที่อยู่ดีๆก็กลับมาฮิตค่ะซึ่งกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ออกมานะคะเตือนภัยแล้วก็บอกว่าโควิด-19 เนี่ยยังพบต่อเนื่องนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยพักแล้วก็ลดใกล้ชิดนะคะลดการใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อค่ะซึ่งในช่วงนี้จะเห็นว่าพี่ๆน้องๆเราติดกันเยอะมาก
1: ติดเยอะมาก
0: เจนติดไปยังคะ
1: ยังเลยค่ะหรือว่าเราไม่ทราบแต่มันไม่มีอาการก็น่าจะ
0: เราไม่ทราบนะ
1: หรือว่าเราเป็นจนรอหายไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่มีอาการเลยนะคะยังปกติดีทุกอย่างนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งอาการของโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยังไงบ้างคะน้องเจน
1: ค่ะในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจค่ะเช่นการเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียค่ะซึ่งมีลักษณะนะคะคล้ายกับโรคการติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการนะคะของตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยที่มีอายุน้อยกว่า1ปีนะคะเพราะว่าอัตราการป่วยนี้สูงสุดผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีจำนวนมากนะคะควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: ใช่ค่ะส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็อยู่ใน7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีคนแออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวานนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้นะคะก็คือควรปฏิบัติตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัดนะคะ D distancing นะคะเว้นระยะห่างนะคะ M mask wearing สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ H hands washing ล้างมือบ่อยๆนั่นเองนะคะด้วยน้ำและสบู่นะคะหรือเจลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นมาตรการพื้นฐานในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะไม่ว่าจะกลุ่มเสี่ยงหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ควรที่จะมีมาตรการ DMH แบบนี้กันทุกคนนะคะบางครั้งเราอาจจะเผลอขี้เกียจนะคะล้างมือแบบหลังจากที่ไปจับบันไดหรือจับสิ่งของต่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคนะคะจะอยู่ตรงไหนบ้างคืออยู่ทุกที่แหละจริงๆแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็เผลอนะคะเผลอหยิบของกินเข้าปาก
0: เรียบร้อย
1: เป็นประจำ
0: นะคะก็หากใครที่มีอาการรุนแรงนะคะ
1: ห
0: ายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงหรืออาการทรุดลงเนี่ยควรรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหรือสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะฝากกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็คืออยู่กับพวกเรานะคะยังไม่หายไปไหนแต่ใครเป็นช่วงนี้คนเขาจะบอกว่าโอ้เป็นมาเป็นอะไรตอนนี้นะคะตกเทรนตกยุคมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่ามันเป็นเทรนช่วงนี้นะ
1: ช่วงน
0: ี้เป็นเทรนที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็อย่าเป็นเลยนะคะคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนนั้นพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะมีเรื่องเครียดเยอะแล้ว
1: ใช่ค่ะเครียดเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเนี่ยในชีวิตประจำวันนี่เยอะมาก
0: เยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เรามาเตือนภัยตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ทำใจสบายๆค่ะทุกเรื่องมีทางออกนะคะแล้วก็ เรามีคนที่รักและห่วงใยอยู่เสมอนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนั้นพักกันสักครู่แล้วกันค่ะฟังเพลงเพราะๆที่พวกเราอยากนำมาฝากกันในวันหยุดแบบนี้ค่ะ

กองทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี 115-2-17087-2ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมสวัสดิการทหารเรือ02475-5414

0: การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
1: มาร่วมสร้างความใสสะอาดปลอดจากพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในกองทัพเรือ
0: เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือประพฤติปฏิบัติงานโดยเน้นผลงานการมีคุณภาพความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสำนึกในทางที่ดี
1: เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือมีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความภูมิใจมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
0: เพื่อให้กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับชื่นชมเชื่อถือศรัทธาพึงพอใจและประทับใจในการทำงานและผลการทำงานของกองทัพเรือ
1: คุณสามารถมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันทำให้กองทัพเรือใสสะอาดแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกกองทัพเรือ024754789หรือที่ www.navy.mi.th/ร้องทุกศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือร่วมใจกองทัพเรือไทยใสสะอาด

หรือแหลงเราจะไม่ทิ้งกันกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้หน่วยงานกองทัพเรือจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีอีกทั้งได้จัดตั้งหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางทะเลอีกด้วยขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หน่วยทหารเรือที่ใกล้ที่สุดหรือสายด่วนกองทัพเรือ1696สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงยามสงบเตรียมรบไว้พร้อมสับเพื่อจะรับพริปูมิรู้ขามพร้อมช่วยรัฐพัฒนาทุกเขตขามบรรเทาความเดือดร้อนให้ผ่อน

0: ื่อปลาอะไร
1: โซมอน
2: มันมาจากคำว่าแซลมอนแซลมอนแซลมอนโซมอน
1: แซลมอน
2: แต่ของนี่ของเราก็คือ
3: เรามีเงินฝากไว้ในโอ่งโอ่งละ240กิโล
0: โอ่ง 30,000
2: พ
0: ่อแบกโอ่งกลับบ้านเลยลูก
3: สีแดงคือสมบูรณ์มากแต่ถ้าหอยที่ไม่สมบูรณ์นะครับจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ
4: ติดตามได้อาทิตย์นี้เวลาดีบ่ายโมงตรงทางช่องเจ็ดแทนดีนะคะ
5: มีรักทั่วไทย
6: กลับเข้าสู่นะคะในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราก็มีเวลากันเยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมีประวัติดีๆที่เราอยากจะนำมาเล่าให้ฟังซึ่งเราได้พูดคุยกันตลอดทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทหารเรือเรากำลังฝึกซ้อมนะคะเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งเรือพระราชพิธีเนี่ยมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรบ้างจากเรือรบสู่มรดกศิลป์แห่งแผ่นดินซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะได้รู้พร้อมๆกัน
7: ใช่แล้วค่ะ
6: ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะซึ่งนำมาบอกเล่าก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีอันสำคัญจริงๆนี้
7: แหละใช่ค่ะเรือพระราชพิธีนะคะในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกศิลป์ทางน้ำอันวิจิตรการตาที่สะท้อนถึงเกียรติยศนะแล้วก็ความรุ่งเรืองของประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากๆค่ะอย่างไรก็ดีหากย้อนกลับไปในอดีตนะคะเรือหลวงกระบวนเรือเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อความสวยงามทางศิลปะหรือเพื่อใช้ในพระราชพิธีเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามีต้นกำเนิดและวิวัฒนาการมาจากเรือรบที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในราชการศึกสงครามเป็นสำคัญค่ะการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาแล้วก็เพื่อพัฒนาการของเรือพระราชพิธีจึงช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็การทหารตลอดจนภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของไทยในอดีตได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: ค่ะในสมัยโบราณการสร้างเรือหลวงในราชการมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายเช่นการเดินทางเพื่อติดต่อส่งข่าวสารและการใช้เป็นพาหนะทางน้ำสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะเรือหลวงยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นเรือรบเพื่อขับไล่ข้าศึกผู้มารุกรานตลอดจนการขนส่งลำเลียงกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ในการไปปราบปรามหัวเมืองริมน้ำหรือริมทะเลค่ะซึ่งเป็นหนทางที่รวดเร็วกว่าการเดินทางทางบกอย่างมากในยุคเริ่มต้นของการจัดกระบวนทัพเรือรบนั้นประเทศไทยยังมีการแบ่งแยกทหารออกเป็นเหล่าทัพค่ะทหารในอดีตจึงสามารถรบได้ทั้งทางบกและทางน้ำโดยเรือหลวงที่ใช้จะมีลักษณะการออกแบบพิเศษคือมีขนาดใหญ่และมีความยาวมากกว่าเรือธรรมดาทั่วไปมีรูปทรงที่เพรียวและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยแรงฝีพายซึ่งใช้เป็นเรือรบประเภทขับไล่ทางแม่น้ำ4ชนิดหลักได้แก่เรือแซเรือชัยเรือศีรษะสัตว์และเรือกาบค่ะ
7: จุดเปลี่ยนสำคัญและถือว่าเป็นการปฏิรูปเรือครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อปีพุทธศักราช2091นะคะโดยพระองค์โปรดเกล้าให้ดัดแปลงเรือแซซึ่งเดิมทีเป็นเรือยาวใช้ตีกันเชียงและบรรทุกทหารประมาณ20คนนะคะสำหรับลำเลียงพลและยุทโธปกรณ์ให้พัฒนากลายเป็นเรือรบชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือเรือชัยและเรือศีรษะสัตว์ค่ะโดยมีการติดตั้งปืนใหญ่ประเภทปืนจ่ารงไว้ที่หัวเรือเพื่อให้สามารถยิงขับไล่ศัตรูได้จากด้านหน้าซึ่งนับเป็นต้นแบบของการสร้างเรือรบไทยในเวลาต่อมาค่ะสำหรับความแตกต่างระหว่างเรือทั้งสองชนิดนะคะเรือชัยได้เปลี่ยนระบบจากการตีกันเชียงมาเป็นใช้การพายแทนค่ะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเรือแซและสามารถบรรทุกกำลังพลประจำเรือได้เพิ่มขึ้นลำละ 60-70 คนค่ะส่วนเรือศีรษะสัตว์นะคะมีโครงสร้างหลักที่คล้ายคลึงกับเรือชัยแต่ส่วนหัวเรือมีความกว้างมากกว่าเพื่อเจาะช่องติดตั้งปืนใหญ่และเหนือช่องปืนขึ้นไปนะคะมีการตกแต่งแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆเช่นครุฑและลิงเพื่อใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบอก สังกัดของกองเรือต่างๆในกระบวนทัพค่ะขณะที่เรือแซดั้งเดิมนะคะยังคงทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารอาวุธตามเดิมในระยะหลังได้มีการสร้างเรือกราบค่ะขึ้นมาใช้งานลักษณะเดียวกันกับเรือชัยแต่ว่าสามารถแล่นได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: ค่ะและเมื่อว่างเว้นจากภารกิจศึกสงครามกระบวนทัพเรือลบเหล่านี้จะถูกนำมาปรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆค่ะเช่นการทอดพระพักฐินนะคะหรือการเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทโดยถือว่าเป็นการฝึกซ้อมและระดมพลทางทหารไปด้วยในตัวค่ะกองเรือเหล่านี้ได้รับการประดับตกแต่งอย่างงดงามและมีพัฒนาการเพิ่มเติมในสมัยต่อมาค่ะโดยการตกแต่งเรือชัยให้มีลวดลายแกะสลักวิจิตรงดงามยิ่งขึ้นเรียกว่าเรือกิ่งและเรือสีค่ะและหากมีการจัดตั้งบุษบกและตกแต่งให้วิจิตรงดงามยิ่งขึ้นก็จะเรียกว่าเรือพระที่นั่งสีหรือเรือสีนั่นเองค่ะวิวัฒนาการของเรือพระราชพิธีไทยจึงเป็นตัวแทนของการหลอมรวมระหว่างศาสตร์แห่งการป้องกันประเทศและศิลปศาสตร์อันประณีตงดงามค่ะจากเรือหลวงที่สร้างขึ้นเพื่อภารกิจขนส่งข่าวสารและปกป้องแผ่นดินทางแม่น้ำได้รับการปฏิรูปสู่เรือรบประดับปืนใหญ่หัวเรือในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและท้ายที่สุดได้รับการยกระดับสู่ศิลปะอันวิจิตรการตาผ่านกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในยามว่างเว้นศึกสงครามเรือพระราชพิธีจึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงพาหนะในการเสด็จพระราชดำเนินเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นภาพสะท้อนอันประจักษ์ชัดของประวัติศาสตร์ไทยที่ยังมีชีวิตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
7: ค่ะก
6: ็ไปชมเรือพระราชพิธีจริงๆได
7: ้นี่เราจะไปชมแบบมีความรู้ความเป็นมานะคะของเรือพระราชพิธี
6: ใช่แล้วค่ะ
7: มากยิ่งขึ้นค่ะ
6: ก็สามารถนะคะเป็นกำลังใจให้กับทหารเรือที่กำลังฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ไปรับชมการฝึกซ้อมย่อยในแต่ละครั้งได้เลยนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เลย
7: ค่ะ
6: แล้วก็อยากจะฝากถึงนะคะทุกคนเลยที่เป็นคนไทยว่าอยากให้ไปชมความยิ่งใหญ่ตะการตาแบบนี้จริงๆนะคะก็อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำที่โอ้โหยิ่งใหญ่นะคะตลอดทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนบุรีใช่ไหมน้องเจนก็มีฝั่ง
7: พระนคร
6: ใช่ค่ะก็ไปรับชมกันได้ส่วนช่วงนี้นะคะเราฟังประวัติศาสตร์กันมาอย่างเข้มข้นแล้วอยากให้คุณผู้ฟังพักนะคะฟังสิ่งที่สบายหูสบายใจกันสักครู
7: ่ค่ะ
6: แล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาบนพื้นที่สูงโดยมุ่งศึกษาทรัพยากรชาจากป่าธรรมชาติอนุรักษ์พันธุกรรมชาป่าและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนปัจจุบันได้สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ชาพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและพัฒนาเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากชาป่าอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาโครงการหลวงตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลาก

0: นักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย

0: NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: อากาศหายตัวได
3: ้สาวสาวหายไปไหนหมดนะแปลกใจจริงเลยโอ้ยู่นี่เองนึกว่าหายไปไหนสีสวัสดิ์วิเชียรมาศลงมาข้างล่างดีกว่าฉันมีอะไรจะถามหน่อย
4: มีอะไรจะถามก็ว่ามา
3: ฉันได้ยินพี่เก่งบอกพี่ก้อยว่าไม้หันอากาศหายตัวได้มันยังไงนะ
4: อ๋อไม้หันอากาศจะหายตัวเมื่อมีตัวสะกด
3: แล้วไม้หันอากาศหายไปไหนล่ะ
5: ก็ไปเที่ยวนะสิ
4: ไม่มีใครรู้แน่ว่าหายไปไหนรู้แต่ว่าหายไปเช่นคำว่าบัวเมื่อมีกอไก่สะกดก็เป็นบัว
3: คำว่ารัวเมื่อมีมอม้าสะกดก็เป็นรวม
6: คำว่าตัวเมื่อมีงองูสะกดก็เป็นตวง
7: สระอัวประกอบด้วยไม้หันอากาศและวอแหวนถ้ามีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปเช่นคำว่าบวกรวมตวงมีเสียงสระอัวแต่ไม่มีไม้หันอากาศ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: มันจูก็ย้อนผ่าอายยังหักหลายเจ้าใจไร
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.radio.kr nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287 กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมถ่ายทอดสดใน Facebook อยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน256938นาฬิกา33นาทีนะคะอยู่กับดีเจปิ่นปิ่นชนานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการกับท่านผู้ฟัง Facebook Live ค่ะน้องตาสุภัตตาโคสวรรค์น้องเนกับมนลักษ์เจริญอเนกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีลาลิขิตนะคะและที่สำคัญสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรจะมีฝนตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชนานันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุและก็ที่รับชมทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราออกประกาศมาแล้วพอออนไลน์ฉบับ10กว่าฉบับเลยนะคะ
1: ครับ
0: จากนี้ไปยังจะมีฝนต่อไหมคะ
1: คือฝนตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของปลายฤดูฝนนะครับก็คือช่วงกันยาก็จะมีฝนต่อแต่ลักษณะฝนที่ตกหนักมากๆเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะลดน้อยลงนะครับก็เหลือแค่บางพื้นที่ที่ยังมีฝนตกหนักมาบ้างนะครับ คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องของร่องมรสุมกำลังแรงที่ลงมารวมทั้งตัวความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะด้วยแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือมรสุม ก็จะเห็นว่าฝนก็จะไล่ลงมาตั้งแต่ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานบนลงมาภาคกลางนะครับภาคต้นออกแล้วก็ลงสู่ภาคใต้จะเห็นว่าหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคต้นออกแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับซึ่งสถานการณ์นะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะเบาบางลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับตัวนี้เขาก็เลียบชายฝั่งวันนี้ก็เคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านชายฝั่งเวียดนามตอนกลางนะครับแล้วก็แนวโน้มอ่อนกำลังลงเพราะว่าเขาอ่อนกำลังลงเพราะว่าเวลาเขาขึ้นฝั่งมาเนี่ยในช่วงของกันยายนเนี่ยเขาจะเจอกับอากาศเย็นที่ลงมาจากทางด้านจีนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทำไมพายุเกิดช่วงกันยาตุลาเนี่ยผลกระทบมันไม่ได้มากนะครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่ได้ออกประกาศเตือน คือผลกระทบเนี่ยก็คงมีแค่ขอบของตัวหย่อมทางด้านภาคอีสานคือฝนก็จะตกแบบตกออนตก เบาสลับไปเรื่อยๆนะครับตกเกือบทั้งวันเมฆปกคลุมนะ ก็คือไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องของอุทกภัยที่รุนแรงเพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็ ไม่ได้มีพื้นที่เสี่ยงภัยมากนะครับก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มและอย่างนึงคือบ้านเราเนี่ยช่วงนี้ทางภาคอีสานเนี่ยน้ำยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับบ้านเราด้วยซ้ำไปสำหรับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในสัปดาห์นี้คือร่องมรสุมก็จะเลื่อนกลับมาพาดผ่านทางด้านภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ก็กำลังเขาก็ไม่ได้แรงนะครับกำลังไม่ค่อยแรงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้างบนเนี่ยทางด้านภาคเหนือภาคอีสานบนการว่าอากาศเย็นเข้ามาเพราะฉะนั้นการก่อตัวของฝนหรือพายุอะไรก็ตามเนี่ยข้างบนมันแห้งมันมีความชื้นเฉพาะข้างล่างเพราะฉะนั้นอากาศก็เลยไม่ได้ว่าแปรปรวนมากไม่ได้เกิดฝนตกหนักมากทางด้านภาคเหนือภาคอีสานบนแต่ก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นมากพื้นที่ที่ฝนหนาแน่นกลับเป็นว่าพื้นที่ตามแนวร่องฝนตามตอนใต้ของร่องฝนไม่ใช่เป็นพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคอีสานล่างภาคตะวันออกพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีฝนหนาแน่นกว่าทางด้านภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับก็จะเป็นรูปแบบเราเรียกเป็นรูปแบบปกติของช่วงปรับเปลี่ยนฤดูนะครับโดยเฉพาะพายุช่วงกันยาตุลาเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบมากครับวันนี้ก็บางเพจบางอะไรก็เอาไปแชร์กันนะครับคือข้อมูลตั้งแต่วันที่10/11
0: ค่ะข้อมูลเก่าแล้ว
1: ข้อมูลเก่าแล้วนะครับแล้วแบบจำลองเนี่ยยิ่งข้อมูลหลายวันมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนนะครับทีนี้ก็ไปแชร์เขียนให้น่ากลัวแต่ลงท้ายบอกว่าแบบจำลองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับอันนั้นก็คือเอายอด engagement เข้าว่านะครับแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนคุณต้องชี้แจงนะครับต้องชี้แจงความเป็นจริงว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะ จากที่ฝนจะเยอะเนี่ยฝนน้อยนะครับคือของเราว่าทำไมเอ๊ะเราไม่เห็นหรือไงกรมอุตุไม่เห็นหรือไงว่าทำไมไม่คาดการเรื่องของพายุทำไมฝนไม่ตกหนักรอบนี้เราก็ดูประเมินสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเรื่องของแบบจำลองนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าแบบจำลองก็คือความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงถ้าระยะเวลาหลายวันนะครับแล้วก็ปัจจัยตอนนี้คือเรามีตัวอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาเพราะฉะนั้นความรุนแรงของพายุก็จะไม่มากเท่าไหร
0: ่
1: คร
0: ับ
1: กลายเป็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับสัปดาห์นี้ฝนที่หนักๆเนี่ยจะไปอยู่ทางด้านภาคใต้นะครับหลายพื้นที่ก็เพิ่งได้เริ่มฝนนะครับทางด้านแถวประจวบคีรีขันธ
0: ์
1: หลังจากที่แล้งมานานพอร่องมรสุมหรือร่องฝนลงไปเขาก็ได้ฝนเข้ามานะครับก็ได้น้ำเข้ามาแต่บางพื้นที่ซึ่งเขาไม่ต้องการฝนอย่างเช่นไร่สับปะรดเนี่ยก็มีความเสียหายเข้ามานะครับรวมถึงภาคใต้ตอนล่างซึ่งฝนหายไปนานก็ได้ฝนเข้ามานะครับทางสตูลปัตตานีส่วนพื้นที่ที่มีฝนต่อเนื่องแล้วคืออยากให้ฝนลดบ้างก็คือพื้นที่ฝั่งอันดามันฝนยังดีต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวฝนทางด้านภาคใต้ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกต่อเนื่องได้อยู่ครับ
0: ค่ะก็จะเห็นจากแผนที่อากาศนะคะร่องมรสุมหรือร่องฝนนะคะที่พาดผ่านลงไปถึงทางภาคใต้เลยค่ะพี่น้องประชาชน
1: เพราะว่าถ้าเราดูตัวแผนที่อากาศเราจะเห็นว่าตัวความกดอากาศสูงตัวอากาศเย็นจากจีนตัว H นะครับที่แผ่ลงมานะครับแผ่ลงมาคุมถึงภาคเหนือภาคอีสานบนเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะดันให้ร่องลงไปภาคใต้วันนี้ตัวร่องฝนนะครับก็ขยับขึ้นมาภาคกลางบ้างแต่เขาไม่ได้รุนแรงนะครับเราจะเห็นว่านี่วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือเมฆมากแล้วก็ฝนปล่อยๆจะไม่เหมือนช่วงที่เขาลงมาช่วงที่ลงมารอบแรกฟ้าคะนองรุนแรงโคมคามแล้วเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงของพุธพฤหัสที่ผ่านมาที่เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที
0: ่
1: แต่พอช่วงที่เขาขยับกลับเนี่ยความรุนแรงจะไม่มีเนื่องจากว่าเขาก็มีฝนตกมาแล้วอากาศก็คือไม่ได้แปรปรวนมากนั่นเองครับ
0: ค่ะสังเกตว่าไม่ใช่ว่าภาคเหนือนะคะอุณหภูมิเย็นสบายใช่ไหมครับพอ
1: ก็มีเย็นสบายภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีฝนมาบ้างแล้วก็อุณหภูมิช่วงเช้าๆนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงช่วงเช้าของภาคเหนือนะครับ23-24 องศาเท่านั้นเองนะครับก็เมฆค่อนข้างมาก
0: บางท่านเห็นว่าอากาศเย็นแบบนี้แล้วก็เกรงว่าฝนจะหายไปด้วยค่ะ
1: ฝนของภาคเหนือนะครับถ้ามองภาคเหนือภาคอีสานก็ยังมีได้ถึงช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ยังมีได้อยู่นะครับแต่คือปริมาณเนี่ยจะไม่ได้มากจะไม่ได้มากคือฝนช่วงเปลี่ยนฤดูมีได้ถามว่ามีเรื่องของภัยที่จะเกิดขึ้นไหมถ้ามีก็คงเป็นเรื่องของน้ำป่าเฉพาะที่เพราะฝนช่วงเปลี่ยนฤดูเวลาเขากระแทกลงมาอากาศเย็นกระแทกลงมาเนี่ย อาจจะเกิดฝนตกหนักแค่บางจุดบางพื้นที่แคบๆเท่านั้นเองนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าช่วงนี้คือดินเราอุ้มน้ำไม่เต็มที่เพราะนั้นรับฝนได้แค่เล็กน้อยน้ำก็สามารถหลากได้นะครับแล้วฝนช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยสามารถตกในพื้นที่แคบๆแค่นั้นเองแต่เรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนไปเพิ่มเติมพื้นที่ด้านในของภาคเหนือนี่น้อยมากนะครับเพราะว่าช่วงกันยาโดยเฉพาะต่อเข้าตุลาเนี่ยอากาศเย็นข้างบนเริ่มพัดปกคลุมเพราะนั้นการก่อตัวของพายุนะครับที่จะเคลื่อนเข้ามาในภาคเหนือภาคอีสานจะโอกาสน้อยถึงเข้ามาก็คือความชื้นจะไม่ค่อยมากทีนี้เราก็จับตาดูทางด้านแถวอีสานล่างภาคตะวันออกภาคใต้มากกว่านะครับเพราะเป็นตามฤดูของเขานะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของปีนี้คือฝนอาจจะหมดไวไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็พอได้น้ำบ้างนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำเราก็บริหารเพื่อปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ว่าเราไม่มีการบริหารเลยฝนจะมากจะน้อยเราก็ปล่อยทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับ
0: ค่ะพี่น้องประชาชนเตรียมตัววางแผนด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะบางท่านยังขาดน้ำยังขาดแคลนน้ำเรื่องการเกษตร
1: คืออย่างภาคอีสานเนี่ยเพิ่งได้ทำนาก็มีบางพื้นที่เพิ่งมีน้ำเข้ามาอย่างเช่นพื้นที่สารคามร้อยเอ็ดโคราชทางด้านนี้ชัยภูมินะครับเพิ่งได้ฝนรอบที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับส่วนพื้นที่ที่ฝนเยอะก็จะเป็นพื้นที่ตามขอบชายโขงนะครับก็ช่วงนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านเวียดนามทางสปป.ลาวก็ทำให้ฝนตก ทางด้านต้นน้ำเพราะฉะนั้นก็มีการระบายน้ำจากแม่น้ำโขงลงมายังไงก็ต้องดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ
0: ค่ะอันนี้แนวโน้มสภาพอากาศนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีนี้มาดูอากาศสภาพอากาศ24ชั่วโมงนะคะจากนี้ไปนะคะมาดูค่ะการกระจายตัววันนี้คาดการพยากรณ์อากาศไว้ว่าภาคเหนือการกระจายตัวดีไหมคะผอ.คะ
1: วันนี้ร่องก็เริ่มที่จะขยับขึ้นมานะครับตอนนี้พาดผ่านร่องฝนนะครับพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานล่างนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและอีกปัจจัยนึงก็คือมรสุมนะครับ
0: okay.
1: ถ้ามาดูฝนตามภาคต่างๆภาคเหนือวันนี้ฝน160ของพื้นที่นะครับ okay. ก็เน้นทางตอนล่างของภาคนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้ทางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับฝนก็อยู่ทางด้านตอนล่าง okay. นะครับส่วนทางด้านภาคอีสานนะครับการกระจายฝนวันนี้เพิ่มขึ้นไป170ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางพื้นที่นะครับก็เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับแต่ฝนก็ไม่ได้ตกแบบหนักต่อเนื่องทั้งวันก็ตกไปหยุดๆไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีหนักมากบางพื้นที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาคกลางวันนี้ฝน170ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะครับก็เป็นทางด้านที่ติดกับด้านตะวันตกไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับแล้วก็ด้านรับลมมรสุมแถวลพบุรีสระบุรีนะครับทางด้านนี้รวมทั้งกาญจนบุรีและราชบุรีด้วยก็อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับภาคตะวันออกวันนี้ฝน160ของพื้นที่นะครับนครนายกชลบุรีระยองจันทราตกหนักได้บางแห่งนะครับส่วนทะเลช่วงนี้ขึ้นสูง 1-2 เมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝน170ของพื้นที่ก็ตกหนักทางตอนบนของภาคไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับแล้วก็ตอนล่างแถวปัตตานียะลานราธิวาสอ่าวไทยขึ้นสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักเข้ามาแต่ก็ยังไม่เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับการกระจายฝนวันนี้170ของพื้นที่ตกหนักวันนี้ลดลงเหลือแค่ระนองและพังงานะครับทะเลอันดามันภูเก็ตขึ้นมานะครับขึ้นสูง2เมตรกระบี่ลงไป 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน160ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักก็ไม่มากนะครับก็คือวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลก็จะเป็นเมฆมากฝนอาจจะมีฝนเล็กน้อยหรือว่าฝนปานกลางเป็นบางช่วงเท่านั้นเองนะครับ
0: วันนี้การกระจายตัวรู้สึกว่าจะค่อนข้างดีนะ 60-70% ของพื้นที่
1: ค่อนข้างดีแต่เรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักไม่ได้กว้างมากจะเป็นเฉพาะจุดเท่านั้นเอง
0: เหมือนจะเป็นฝนโปรยปรายเล็กๆน้อยๆนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแบบว่าครึ้มๆนะคะแต่ไม่ได้เทลงมา
1: แบบชวนไม่น่าทำงานในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับ
0: เป็นอากาศที่น่านอนมากกว่านะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาคุณธวัชชัยคุณเจเจค่ะสายแรกนะคะธวัชชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
2: สวัสดีวันจันทร์พี่ดีเจพินพินแล้วก็คุณสุรพงษ์สารปะด้วยนะคะผ
1: อ.ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
2: พ่อพันกันหนำใช้เกตที่ได้ฝนตั้งแต่วันพฤหัสสุกเสาเลยแล้วก
1: ็
2: เมื่อวานวันอาทิตย์ก็ไม่มีเลยแต่วันอาทิตย์นี่เหมือนเป็นมันเหมือนเป็นลมทางลมตะวันออกเฉียงเหนือเลยอะครับผม
1: ใช่ครับเป็นลมจากลมเหนือลงมาครับ
2: แล้วจะถามคุณสุรพงษ์ว่าแล้วไอ้ละลอกนี้ก็เริ่มพอแผ่วแล้วใช่ไหมครับความกดอากาศสูงเน
1: ี่
2: ย
1: เบาลงเล็กน้อยครับเบาลงนะครับเพราะนั้นตัวร่องฝนเนี่ยก็จะกลับมาพาดผ่านแถวภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงวันที่17-18เลยเนี่ยฝนก็จะตกหยุดจุดไปเรื่อยๆนะครับทางด้านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับแต่เรื่องของฝนตกหนักฟ้าคะนองแรงๆมากๆเนี่ยก็ไม่ได้มากหนักนะครับเพราะว่าตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยก็คือไม่ได้รุนแรงมากครับ
2: แล้วมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะลงมาอีกเมื่อไหร่ครับผม
1: ระลอกใหม่มองก็คือวันที่19-20นะครับช่วง18-19เนี่ยก็คือต้องระวังเรื่องของฝนไว้นะครับเพราะอากาศเย็นที่ลงมาปะทะปุ๊บเนี่ยทางด้านแถวภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีเรื่องของฟ้าคะนองรุนแรงได้นะครับถ้าฝนช่วงนี้ฟ้าคะนองจะไม่ค่อยรุนแรงแต่พอ 18-19 เนี่ยอากาศเย็นแล้วลอกใหม่ลงมาช่วงนั้นก็คือจะมีเรื่องของฟ้าคะนองนะครับต้องระวังในช่วงนั้นพอ20ไปเนี่ยแนวร่องฝนก็จะกลับไปพาดผ่านภาคใต้อีกครั้งหนึ่งครับ
2: หมดแล้วใช่ไหมครับฝนภาคตะวันออก
1: ยังครับภาคตะวันออกเนี่ยยังเหลือถึงตุลาก็ยังได้อยู่เพราะว่าจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นที่เขาแผ่ลงมาปะทะนะครับเพราะแนวร่องฝนช่วงกันยาตุลาเนี่ยยังขยับอยู่ภาคใต้กับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอยู่ครับ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์เอลนีโญนี่เป็นยังไงบ้างจะมีผลกระทบตั้งแต่ฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนหรือเปล่าผมจะขอฟังในวิทยุให้คุณสุรพงษ์ช่วยตอบด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม
1: ก็เอลนีโญนะครับสถานการณ์นะครับคือตอนนี้อุณหภูมิน้ำทะเลค่อนข้างสูงสิ่งที่เราเห็นชัดเจนในช่วงนี้ก็คือตัวพายุยังเกิดแถวด้านตะวันออกฟิลิปปินส์ยังห่างบ้านเราอยู่นะครับพายุลูกใหญ่ๆที่จะเคลื่อนมาบ้านเรานี่ไม่มีเพราะนั้นก็ส่งผลเรื่องของฝนที่จะมากๆเนี่ยทางด้านประเทศไทยตอนบนก็คงน้อยลงนะครับก็คงไปจับตาดูภาคใต้ส่วนอุณหภูมินะครับก็คือพอช่วงของปลายฤดูฝนเนี่ยเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเนี่ยคือด้วยอุณหภูมิโลกที่สูงด้วยในช่วงเอลนีโญก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิมากกว่าเรื่องฝนนะครับต่อช่วงแล้งปีหน้าแล้งปีหน้าก็คือช่วงต้นปีไปถึงช่วงฤดูร้อนฝนก็คงไม่ได้มากนักนะครับตามฤดูกาลปกติของเขาแต่อุณหภูมิเนี่ยจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเรื่องของการระเหยของน้ำนะครับอากาศที่อาจจะร้อนจัดในหลายพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กันทำให้เกิดภาวะขาดน้ำในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของผลกระทบโดยตรงส่วนผลกระทบทางอ้อมก็เป็นเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับรวมทั้งพืชผลด้วยนะครับ
0: ค่ะเฝ้าระวังด้วยนะคะรับสายกันต่อค่ะจากเจเจสมุทรสาครค่ะเจเจสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับตอนนี้สมุทรสาครก็ฝนตกแต่เช้าเลยครับ
1: ครับ
2: ตั้งแต่วันตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วก็โหวันเสาร์คืนวันเสาร์หัวฝนก็ใช้ได้เลยครับ
1: ครับ
2: เนี่ยจะอยากทราบว่าวันนี้จะยังมีโอกาสฝนแบบว่าแบบโอกาสฝนตกฟ้าร้องหรือว่าฝนแรงอีกไหมครับ
1: ฝนแรงนี่ไม่มากนะครับแต่อาจจะตกจุดๆไปตลอดทั้งวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็อยู่แถวสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับที่กลุ่มใหญ่หน่อยจะอยู่ทางเพชรบุรีนะครับก็คือเพราะว่าแนวร่องฝนนี่เขาหยับขึ้นมาแต่ถามว่าความรุนแรงนะครับถ้าเทียบกับช่วงที่ร่องเขาลงมาในช่วงของสัปดาห์ก่อนจะไม่รุนแรงเท่านะครับเพราะว่าช่วงที่อากาศเย็นเขาแผ่ลงมาปะทะแล้วทำให้ร่องมรสุมลงมาจะเห็นว่าช่วงนั้นก็คือฟ้าคะนองฝนตกหนักแต่พอช่วงที่ร่องขยับกลับเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรุนแรงมากครับเขาจะเป็นฝนกลางๆอาจจะมีฟ้าคะนองบ้างประมาณนั้นครับ
2: อ๋อครับอยากทราบว่าจะมีเกิดหย่อมในช่วงบอกว่าช่วงบอกว่าฝั่งตะวันตกอ่ะจะมีเกิดขึ้นไหมครับช่วงว
1: ัน
2: ที
1: ่
2: 17นะคร
1: ับ ตอนนี้เราจับตาดูแบบจำลองนะครับเขาก็ให้อาจจะมีบนทะเลอันดามันแล้วก็เคลื่อนออกไปนะครับช่วง18 19 20ถ้าเกิดมาจริงๆนะครับกลายเป็นว่าฝนบ้านเราจะลดน้อยลงเพราะว่าตรงทะเลจีนเขาก็จะมีหย่อมตัวหนึ่งทางอันดามันนะครับทางอ่าวเบงกอลก็มีตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะดึงความชื้นเข้าไปหาตัวเขาเพราะนั้นฝนบ้านเราแทนที่ว่าจะมากขึ้นนะครับช่วง20 21ไปแล้วนะครับจะลดลงได้ซ้ำถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับคือเขาไม่ได้เคลื่อนเข้ามาบ้านเรานะครับเขาเคลื่อนไปทางอินเดียทางเมียนมาแล้วก็ทางทะเลจีนใต้มองไปยังนานอาจจะมีหย่อมตัวนึงทางทะเลจีนใต้เขาก็ดึงความชื้นไปหาเขานะครับแต่ช่วงที่อากาศเย็นที่จะลงมาช่วง17 18 19แล้วลอกใหม่เนี่ยแล้วก็ดันให้ร่องฝนลงมาช่วงนั้นฝนจะมากกว่าครับ
2: อ๋อครับแล้วอยากทราบว่าทั้งสัปดาห์นี้จะมีฝนแบบว่าตลอดช่วงไปใช่ไหมครับ
1: ก็ดูครึ้มๆนะครับมีฝนเกือบตลอดช่วงนะครับในช่วงของวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่เจอมากหน่อยก็คือช่วง17กับ18นะครับที่ตัวจะมีตัวความกดอากาศสูงแล้วลอกใหม่ลงมานะครับช่วงนั้นที่จะเยอะหน่อยครับ
0: ค่ะ ขอบคุณมากค่ะเจเจ
2: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะท่านที่รับฟังอยู่นะคะกิ้งกังมาได้นะคะ023839003และ023839004ค่ะไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook นะคะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทักทายคุณคนสันโดษค่ะบอกว่าชมแชร์จากพลทอง101นะคะแล้วบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยจนถึงตอนนี้101ก็ยังตกอยู่นะคะแล้วก็คุณหาณรงค์นะคะขอบคุณมากๆเลยคุณสุรชัยบอกว่าเชียงใหม่ฝนน้อยเช้าๆอากาศเย็นมากเลยแต่กลางวันร้อน
1: ครับเพราะว่าคือช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนฟ้าค่อนข้างโล่งนะครับเพราะว่าอากาศเย็นลงมาแต่กลางวันพอไม่มีเมฆนะครับพระอาทิตย์ก็ทำงานเต็มที
0: ่นะทักทายคุณย่าบัวนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าจากเชียงรายอำเภอเมืองจะมีฝนไหมคะ
1: เชียงรายอีกสักวัน2วันนะครับเชียงรายเชียงใหม่อีกวัน2วันก็จะกลับมามีฝนแต่ก็เป็นฝนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เป็นฝนตกหนักคือฝนภาคเหนือตอนนี้ที่จะเยอะหน่อยก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วตัวหย่อมเยิ้มที่มีคนพูดกันว่าจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือนี้ไม่เคลื่อนผ่านนะครับก็อาจจะเป็นตามแนวร่องฝนที่อยู่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอไปคำถามที่ YouTube ด้วยนะคะจากขอสภาพอากาศทางพิษณุโลกค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: พิษณุโลกวันนี้นะครับเมฆมากนะครับเมฆจะเริ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้นะครับเล็กๆน้อยๆไปตลอดช่วงวัน2วันนี้ครับแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นช่วงวันที่17 18 19ครับ
0: เตรียมเลยนะคะสำหรับพิษณุโลกค่ะและทีนี้คุณบัณฑิตจากกระบี่นะคะรายงานเข้ามาบอกว่ากระบี่ตอนนี้เมฆเต็มท้องฟ้าเลยไม่มีแดดนะคะตอนเช้าไม่มีแดดเลยรวมไปถึงกระบี่ฝนตกหนักทุกวันนะคะมีฟ้าผ่าด้วยรวมไปถึงว่าถามว่าช่วง17ถึง20เนี้ยกระบี่จะเป็นยังไงบ้าง
1: ฝนก็เริ่ม16 17เนี่ยมีฝนหนักด้วยนะครับ17 18นะครับ19นะครับต่อเนื่องยาวเลยถึง20นะครับก็จะลดน้อยลงบ้างช่วง21 22นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวทางด้านอันดามันนะครับ
0: ทางภาคใต้เนาะแล้วก็คุณสุภกรค่ะภาพรวมศรีราชาเป็นยังไงบ้างเรื่องของฝนแต่ทีเนี้ยลมแรงมาด้วยเหมือนแบบลมหนาวมาแรงๆเลยค่ะผอ.เขารายงานเข้ามา
1: ก็วันนี้ลมหนาวก็เริ่มที่จะเบาลงนะครับลมจะเริ่มกลับมาเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันตกละตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะแนวร่องเนี่ยจะขยับขึ้นไปทางด้านภาคกลางนะครับคือช่วง 2-3 วันนี้นะครับทางด้านแถวภาคตะวันออกเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าเลยนะครับแล้วก็สามารถมีฝนตกได้เกือบตลอดช่วงนะครับอาจจะเป็นตกเล็กน้อยบ้างปานกลางบ้างประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณกินเกียรติด้วยนะคะแล้วก็คุณผมเป็นกรรมกรบอกว่าชัยภูมิมืดครึ้มอากาศเย็นวันนี้จะมีฝนไหม
1: ชัยภูมิมีฝนนะครับแต่เป็นฝนแบบอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับอ่อนๆไปเรื่อยๆฝนที่จะหนาเม็ดหน่อยก็ต้องรอช่วงวันที่17 18นะครับช่วงนั้นที่ชัยภูมิจะเยอะหน่อยนะครับ
0: ค่ะคุณศิวลีบอกว่ากุยบุรีฝนน้อยค่ะแล้วจะมีโอกาสได้ฝนไหม
1: มีโอกาสได้นะครับเพราะว่าช่วง18 19เนี่ยฝนก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงหลังเขาเนี่ยฝนจะค่อนข้างน้อยนะครับช่วง 18-19 ทางด้านแถวประจวบนะครับก็ฝนจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีคนที่ชอบฝนและไม่ชอบฝนสับปะรดนี่เขาไม่ชอบฝนนะครับแล้วพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับช่วงนี้ฝนทางด้านซีกตะวันตกเยอะทางด้านกาญจนบุรีน้ำเข้าเขื่อนค่อนข้างเยอะรวมทั้งเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานน้ำก็ค่อนข้างมากนะครับใครที่สำหรับท่องเที่ยวนะครับแถวป่าแก่งกระจานนะครับพนันทุ่งพวกนี้ก็ต้องเช็คสภาพอากาศด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะครับอาจจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาบ้างนะครับเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้ที่เข้ามาโอเคว่าทางด้านแถวในเมืองเนี่ยฝนไม่เยอะแต่พอเขตป่าเนี่ยฝนเขาเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของน้ำที่ลงมาจากการระบายบ้างนะครับยังไม่ต้องตื่นตกใจนะครับเป็นเรื่องของการบริหารงานเพื่อรองรับน้ำครับ
0: ค่ะแล้วก็จากลาดกระบังนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครแถวลาดกระบังจะมีฝนไหมเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าจะเตรียมขายของค่ะ
1: ก็มีนะครับแต่เป็นฝนเนี่ยไม่ค่อยแรงมากนะครับในช่วงกลางวันช่วงเย็นต้องจับตาดูอีกทีหนึ่งช่วงประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่แนวฝนอาจจะเลื่อนขึ้นไปทางนนทบุรีปทุมธานีค่อนข้างเยอะครับ
0: ค่ะจากคุณวันวิสานะคะบอกว่าเมื่อคืนฝนถล่มเมืองสุพรรณนะคะเมื่อเช้ามืดตกอีกรอบหนึ่งตอนนี้เช้านี้ก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝน
1: ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแถวลานสักอุทัยนะครับทางแม่วงนครสวรรค์นะครับทางด้านนี้รวมถึงลงมาถึงสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับก็มีฝนอยู่นะครับก็น่าจะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าช่วงพื้นที่เหล่านี้ก็คือน้ำยังค่อนข้างน้อยอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้ฝนก็จะเข้ามาเติมในเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณสมภพด้วยนะคะแล้วก็อุตุปากช่องนครราชสีมาโคราชเนี่ยฝนจะกลับมาตกเยอะๆอีกที
3: พับเบิลความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สมช.ร่วมกับสอปต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเวทีระดมความเห็นเสนอปัญหาแนวทางพัฒนาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาขอรัฐเร่งแก้เรื่องที่ดินการขาดแคลนน้ำและยาเสพติดคณะผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ร่วมกับผู้แทนสอปต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่บ้านเหมืองลาบูอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อศึกษาและติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนและระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการเพื่อการพัฒนาชุมชนภายหลังระดมความคิดเห็นพบว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหากรณีน้ำไม่เพียงพอรวมถึงติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ภายในชุมชนพร้อมทั้งต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินซึ่งปัจจุบันชุมชนอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติโดยชาวบ้านขอให้สปต.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนอกจากนี้คณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนียงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อประชุมประชาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้แทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเนียงโดยพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เสนอให้แก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอุทกภัยการศึกษากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุตามลำดับด้านผู้แทนสมช.กล่าวถึงการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสมช.จะเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการในการลงพื้นที่ศึกษาในจังหวัดยะลาครั้งนี้ไปวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
6: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์

0: ิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนเช็คเด้งทำไงดี
3: นี่ฉันเครียดอะแกเช็คที่ลูกหนี้เพิ่งจ่ายค่าเงินกู้ฉันมามันเด้งอะธนาคารเพิ่งปฏิเสธฉันมาเมื่อกี้นี้เองพอไปทวงอะเขาก็ขอเวลาผ่อนไปอีก5เดือนบอกว่าอย่าไปแจ้งความจะคืนให้แน่ๆเฮ้อ
4: เจ๊เช็คเด้งเนี่ยเหมือนกับป๊อกเด้งป่ะจ๊ะโอ้แค่5เดือนเองเจ๊
5: จ
4: ัง
5: หวัดนครราชสีมานะคะเมื่อคนพิการนะคะต้องเผชิญกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็คือจะเป็นการบรรยายโดยพี่นะคะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือนะคะ
6: ค่ะกับเรียนท่านประธานนะคะของท่านนายกนะคะของสมาคมคนตาบอดนะคะแล้วก็พี่ๆในสมาคมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะเป็นตัวแทนค่ะเนื่องจากทางพัฒนาสังคมจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะคะติดภารกิจนะคะแล้วก็มีอบรมอีกหลายตัวเนาะที่ปิดมีอบรมผู้ช่วยเนาะอยู่ที่มทส.ด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งแล้วก็มีช่วงนี้นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีอะไรเงี้ยด้วยค่ะก็เลยจะมีหลายภารกิจนะคะจึงมอบหมายนะคะที่ชั้นนางสาวศรีรักษ์แซ่เฮงนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะคะของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นคนมาเรียกว่ามาพบปะนะคะพี่ๆแล้วก็มาใช้คำว่าอาจจะเป็นบรรยายแบบข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่ๆแล้วกันเนาะในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อคนพิการต้องเผชิญกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆเนาะได้รับมอบหมายมาเป็นหัวข้อนี้นะคะเบื้องต้นเนาะเมื่อวานใครได้ไปมาบ้างเอ่ย Job Market Fair ได้ไปไหมประชาสัมพันธ์รุนแรงมากเลยนะค่ะได้ยินไหมเดี๋ยวนะเนาะได้ยินเนาะคะคือว่าอย่างนี้ค่ะเมื่อวานเนาะจะมีตั้งแต่วันที่11แล้วค่ะ11 12 13เนี่ยมันตรงกับเราพอดีเมื่อวานนะคะจะมีการจัดโครงการJob Market Fair เนาะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็คือว่าเขาจะเชิญทั้งหมดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมาร่วมงานเนาะก็จะมีการออกบูธการโชว์สินค้าแล้วก็การจัดนวัตกรรมและก็มีการอันนี้ด้วยนะคะเสวนาเมื่อวานนี้พี่สุบินใช่ไหมบรรยายเสร็จที่นี่ใช่ไหมหนูไม่แน่ใจต้องสลับกันแล้วก็ให้พี่สุบินเนี่ยไปขึ้นเสวนาด้วยนะคะแล้วก็มีท่านในตัวแทนของคนพิการทางสายตาเนี่ยมีตัวแทนมี2ท่านเนาะจะมีพี่สุบินกับทางท่านผอ.วิชัยสารคล่องนะคะที่ว่าท่านขึ้นบรรยายเนาะในหัวข้อพลังชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีหัวข้อแรงบันดาลใจค่ะเมื่อวานก็จะมีทั้งสองท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของทางพวกเราเนี่ยไปขึ้นบรรยายนะคะไปขึ้นเสวนากับอีกหลายๆท่านเนาะบนเวทีเมื่อวานนี้เมื่อวานเราก็ออกบูธด้วยใช่ไหมของทางของเราสมาคมเราเนาะเขาเรียกบูธอะไรนะ N อะไรนะ NMA ไหมจำไม่ผิด MAB Shop เนาะขายได้ไหมคะ ขายได้เยอะไหมเมื่อวาน

0: ได้อยู่เนาะเมื่อวานก็มีคนทั้งอีสานเลยค่ะมาเที่ยวงานแต่ของเราไม่เป็นไรมีส่งตัวแทนไปแล้วพี่เห็นอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนาะไหนๆจะใกล้ปิดงบประมาณก็เลยจะมีการเร่งทําของทุกๆที่เหมือนกันเพราะว่าได้เราได้งบประมาณมาค่อนข้างช้าด้วยค่ะยังไงต้องเดี๋ยวคงปีหน้าเราปรับเปลี่ยนแผนอะไรไงกันต่อไปเนาะค่ะสําหรับไอ้บทบาทหน้าที่เนาะของสํานักงานพัฒนาสังคมนะคะเมื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยเมื่อวานเราฟังเกี่ยวกับเรื่องการแล้วเราถอดบทเรียนอะไรกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวันก็คือของทางอีฟอะนะในส่วนของพม.เนาะเราอ่ะจะเป็นตัวประสานมากกว่าในหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงน่าจะเป็นท่านปภ.จังหวัดเนาะในเรื่องเกี่ยวกับการโดนอันนี้แล้วก็มีเดี๋ยวนะมันมีเรื่องถอดบทเรียนเผชิญภัยวีสาธารณภัยอันนี้เมื่อวานเราเป็นเรื่องอะไรไปบ้างคะไหนมีใครผู้รู้แอปพลิเคชันอย่างเงี้ยหรอมีพูดไปยังคะ CPR เมื่อวานเรา CPR ช่วยเหลือไปค่ะแต่ก่อนน่ะมันจะมีแผนตัวนึงเนาะแผนภัยพิบัติใครเคยเข้าร่วมบ้างมีไหมมีใครเคยเข้าแผนภัยพิบัติของโคราชไหมเนาะไม่มีเลยใช่ไหมเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนี่ยอีฟจะแจ้งว่าทางพัฒนาสังคมเนี่ยจะมีเรียกประชุมแผนภัยพิบัติค่ะแผนภัยพิบัติในที่นี้นะเราก็จะเชิญพี่ๆแต่ละประเภทอะทั้งทุกประเภทเลยมาร่วมกันทำแผนภัยพิบัติแล้วก็มาร่วมฝึกด้วยนะเราจะเชิญท่านปภ.จังหวัดเนี่ยมาช่วยสอนให้ก็คือในแผนเนี่ยก็จะมีทั้งตกน้ำลุยไฟต่างๆเลยค่ะเราก็จะไปโรงแรมที่ว่ามีสระว่ายน้ำแล้วก็ให้ท่านอะฝึกซ้อมเลยเมื่อก่อนอะมีจริงๆแล้วก็ดับไฟฝึกดับไฟฝึกป้องกันตัวหรือว่าเขาเนี่ยเขาเรียกนะซ้อมเหตุที่ว่าซ้อมเหตุไฟไหม้อะไรเงี้ยมีจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยไอแผนตัวเนี้ยมันถูกเอาออกแล้วก็ถูกเอาไปรวมในภาคส่วนอื่นแล้วแต่ว่าเขาก็ยังจะมีพัฒนาอยู่ในแผนใหญ่ของแผนพัฒนาสังคมอยู่นะคะแต่ว่าในจังหวัดอ่ะเราจะไม่ได้รับงบตัวเนี้ยมาของภาคจังหวัดแล้วแต่ว่าพี่ๆทำโครงการเนี่ยดีเพื่อให้เราได้ทบทวนเนาะทบทวนว่าเวลาเราเกิดเหตุอะไรเงี้ยค่ะเราจะทำวิธีไหนที่จะทำให้เราแบบคล่องตัวที่สุดในของเราจะมีปัญหาทางด้านสายตานิดหน่อยเนาะเวลาเราเดินหรือเวลาอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราเกิดเหตุไฟไหม้หรือเกิดเหตุที่ว่าเราไม่รู้จริงๆอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยเราทางปภ.ของระดับการเขาเรียกอะไรนะการแจ้งเตือนเนาะของระดับประเทศเนี่ยเขาก็จะมีส่ง SMS มีใครเห็นไหมคะมีอยู่เนาะมันเด้งอยู่ใช่ไหมอย่างเมื่อวานก่อนนี้มันมีอุทกภัยใครเห็นไหมเหมือนจะมีอันของอีฟขึ้นนะเมื่อวานเนี่ยขนาดของอีฟขึ้นว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองถึงวันที่เท่าไหร่จะมีเหตุในไทยอันนี้ไหมทางลัดใช่ไหมมีใครเด้งไหมเมื่อวานก่อนจะมีนะอันนี้แหละค่ะมีเขาเดี๋ยวนี้ค่ะทางของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาประสานกันหมดแล้วเนาะเขาก็จะมีเด้งของถึงพวกพี่ๆอันนี้แหละมันเป็นสิ่งใหม่เนาะที่ทำให้พี่เข้าถึงสิทธิ์หรือว่าเข้าถึงการแจ้งเตือนของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้มากขึ้นก็คือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแม้ทางรัฐเด้งไปละจะมีอุทกภัยหรือจะมีอะไรมีฟ้าฝนตกในพื้นที่ไหนที่ไหนเขาบอกเลยนะจังหวัดนครราชสีมามีเสี่ยงถึงวันที่12จะดีนะคะยังมีพี่ๆมีฟีดแบคอยู่เมื่อกี้ยังมีคนเห็นอยู่ประมาณหลายคนอยู่ยังไงพี่ต้องติดตามในโทรศัพท์ด้วยนะมันจะมี SMS ในแอปทางลัดเนาะและแอปอื่นๆนะคะอย่างแผ่นดินไหวที่ว่านั้นได้รับไหมที่ว่ามันแจ้งเตือนมันเด้งมาหอนอังการเลยนั้นอ่ะมันจะเด้งมาในโทรศัพท์เลยเนาะแล้วมันจะร้องเป็นวีวอร์ดังๆเลยใช่ไหมอันนั้นอ่ะอีฟกำลังทำงานอยู่ตกใจเหมือนกันก็เลยมีแผ่นดินไหวตรงนี้อันนี้แหละค่ะเขาไว้สำหรับพวกพี่ๆด้วยแล้วก็สำหรับเป็นการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยไว้ข้างตัวเนาะรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีการทำอะไรต่างๆเนี่ยไว้ให้เราอยู่ทีนี้เวลาการเมื่อวานเราทำ CPR ไปบ้างเราเป็นไงบ้างคะเราต้องเป็นจังหวะไหมนะเป็นจังหวะนะใครเก่งที่สุดในย่านนี้เนี่ย เขาเอาหุ่นมาให้ทำเปล่าใช่ไหมเอาหุ่นมาให้เราทำเนาะแล้วเราก็ต้องตบด้วยใช่ไหมต้องตบไหล่เพื่อนด้วยนะตอนนั้นต้องตบแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มหัวใจตรงระหว่างช่องอกเนาะมีการวางมือมีการนับ มีการนับแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็นับตามจังหวะที่ท่านเขาสอนไปอันนี้ค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะอีเพนล่าสุดเนาะมีข่าวแม่พ่อแม่ช่วยลูกที่ข้าวอ่ะมันติดคออันนี้สำคัญนะเขาสอนอยู่ไหมใช่เพราะว่ามันช่วยได้จริงๆนะพี่ที่ทำงานอิฟเนี่ยลูกกินข้าวแล้วติดคอเนี่ยแล้วเขาก็ต้องเอามือดันอกไว้แล้วเราก็โชกตัวเนาะกระแทกตัวจากข้างหลังลูกถูกไหมแล้วให้ข้าวพุ่งออกมาเนี่ยสำคัญนะคะการเรียนตรงเนี่ยหาว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆที่สำนักงานเลยและเขาก็รอดมาจากการที่เขาไปฝึกอันนี้มาจริงๆแล้วเขาก็สามารถช่วยคนได้จริงๆอันนี้เพราะฉะนั้นสำคัญมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีกอันนึงก็คือมันจะมีเครื่องไอ้ที่ว่าฉุกเฉินเวลาคนไปออกกำลังกายเนาะเขาจะห้อยไว้ข้างๆแต่ของเราเนี่ยเขาน่าจะมีสัญญาณเราทราบไหมเรารู้ไหมว่าการเนี่ยอย่างไปวิ่งบุ่งเนี่ยทุกกิโลหรือทุกครึ่งกิโลหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีเครื่องนะเครื่องอยู่ประมาณขวามือของถนนไม่แน่ใจพี่ๆเคยไปวิ่งบุ่งแล้วสังเกตไหมเนาะหรือว่าลองแบบว่าเคยอาจจะเคยแบบว่ามีการแนะนำหรืออะไรยังไงของทางบุ่งไหมไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีเครื่องช่วยตรงนี้เลยนะไออุปกรณ์ที่เราฝึกเมื่อวานน่ะแต่มันอันนั้นมันจะเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าแบบพกพาเนาะเวลาช่วยฉุกเฉินอันเนี้ยในสถานที่แบบนั้นนะคะเวลาเราออกกำลังกายเราไม่รู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราเนี่ยมันจะเต้นแรงผิดปกติหรือมีการคนล้มขึ้นมาโน่นนี่นั่นอ่ะเราสามารถเอาตรงเนี้ยไปช่วยเขาได้นะมันจะเป็นแปะเลยนะแปะเสร็จใช่มันเป็นตัววัดการเต้นกระตุ้นหัวใจอีไม่แน่ใจศัพท์ของทางการแพทย์เขาจะมีศัพท์อยู่ไอตัวมันจะเป็นอะไรนะเอเครื่องอะไรสักอย่างเนี้ยนะอีไปฝึกมาอยู่มีใครใช่เครื่อง AED ตัวเนี้ยอย่างที่พี่ลีบอกเมื่อกี้เครื่อง AED ตัวเนี้ยมีห้อยไว้ทุกจุดเลยนะถ้าสังเกตดีๆลองวันหลังลองเดินไปแล้วก็ลองเราอาจจะลองเอาอันนี้ดูใช่หรือไม่ก็ถามดูเลยมันมีจริงๆบุงตะหลัวหรือไม่ที่ไหนเนี่ยอย่างหน้าเซ็นทรัลอะไรเงี้ยเครื่องพวกนี้ต้องถูกติดตั้งไว้นะเพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเห็นไหมช่วงนี้เขานิยมไปเล่นอะไรนะกีฬาไฮล็อกใช่ไหมใครรู้จักบ้างไฮล็อกเนี่ยรู้จักใช่ไหมเขาไปเล่นกีฬาเนี่ยเล่นจนขาดใจตายเลยนะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ที่ว่าคอยกระตุ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้เบื้องต้นเนาะเป็นข้อมูลนะคะหรือในจุดเนี่ยในตามโรงแรมหรือตามจุดไหนเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนเครื่องตัวนี้แล้วก็มีทางหนีไฟเรารู้ไหมเมื่อวานเขาได้มีเรื่องนี้ไหมคะทางหนีไฟหรือว่าทางอะไรเงี้ยห้องน้ำเนี่ยทุกห้องเลยนะพี่อันนี้อุ๊บแจ้งไว้เนี่ยทุกห้องพี่ๆอาจจะมองไม่ชัดไม่เห็นเนาะแต่ว่าทุกห้องเนี่ยมันจะมีป้ายบอกเลยนะรู้เปล่าทางหนีไฟอะไรอยู่ตรงไหนเราต้องรวมกลุ่มกันมีครั้งหนึ่งอิ๊บจำได้เรามาอบรมไม้กวาดใครจำได้บ้างมีไหมมีคนอยู่ที่นี่ไหม อบรมไม้กวาดอิ๊บไม่แน่ใจของที่ไหนนะสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะมันแผ่นดินไหวหรือไฟดับนะแผ่นดินไหวพอดีเลยจำได้ไหมวันนั้นแผ่นดินไหวเราหนีกันยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิมีคนมาไหมเขาให้นั่งอยู่เฉยใช่ไหมอาสาไปก่อนเพื่อนเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยสำคัญที่เราต้องตระหนักและต้องเรียนรู้เนาะวันเนี้ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนอย่างที่บอกเราต้องเช็คโทรศัพท์ตลอดเนี่ยถ้าเรามีอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะรวมพลเนาะพอรวมพลไว้ที่จุดนึงแล้วพากันเดินของยิ่งเราเป็นทางสายตาเนี่ยเราจะเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าพวกปกติบางคนเนี่ยเราต้องรวบรวมกันนะเกาะมือกันไว้เนาะเกาะมือต่อแถวแล้วก็เพราะว่าวันนั้นอ่ะเขาปิดลิฟต์ถูกไหมเขาปิดลิฟต์ใช้ลิฟต์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทางหนีไฟเวลานั้นเนี่ยเราต้องจับกลุ่มรวมกันไว้แล้วก็ต่อค่อยๆต่อกันลงมาแล้วเราก็จะรอดแล้วเขาก็ไปยืนอยู่หน้าลิฟต์ใช่ไหมแอร์ก็ปิดเนาะตอนนั้นก็อีมาถึงน่ะเหมือนจะแผ่นดินเสร็จไปแล้วแผ่นดินไหวเสร็จไปแล้วหรือว่ายังไงสักอย่างวันนั้นนะอีมาดูไม้กวาดแล้วก็จำได้ว่ามีเหตุเกิดประมาณเนี้ยที่โรงแรมนี้ด้วยถูกไหมด้วยที่โรงแรมนี้แต่อีกห้องนึงห้องข้างๆกันเนี้ยใช่ห้องข้างๆกันอีจำได้ว่าเป็นห้องข้างกันนี่แหละก็คือว่าโอ้วันนั้นกระเจิงเลยกำลังแยกไอ้นี้เลยดอกหญ้าเลยกำลังแยกดอกหญ้ากันดีๆอยู่เลยสักพักบอกมันสั่นไหมรู้สึกไหมพี่รู้สึกเลยได้ไหมรู้สึกเยอะกว่าเนาะ แต่ของเราวันนั้นเรารู้สึกไหมมันกุ้งกิ้งเลยใช่ไหมคะมันมีเสียงแบบเนี่ยพอเราพอพี่เนี่ยพี่ทางตาเนี่ยบอกตรงๆเลยนะว่าจะเป็นคนหูดีมากแล้วก็ประสาทสัมผัสไวมากกว่าพวกอิฟอีกพี่ที่ทำงานเนี่ยพี่ตุ้มอะเนาะอิฟเดินมาแกรู้เป็นอิฟอะแกจำเสียงเท้าได้เลยนะนี่คืออิฟเดินมาละเนี่ยเขารู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ยินอะไรแปลกปลอมหรือว่าเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยเราต้องถามอะไรกันแล้วอะไรยังไงนะลองต้องประสานงานกันต้องสังเกตอะไรเงี้ยแต่พี่น่ะเป็นคนแบบเร็วอะบางทีเดินผ่านแกรู้เลยได้ยินเสียงเรานิดนึงเนี่ยแกรู้เลยเห็นไหมขนาดพวกอีมันไม่รู้เลยนะโคมไฟตีกันพี่ยังรู้เลยว่าเนี่ยได้ยินเสียงเลยนะโคมไฟมันสั่นเลยวันนั้นอะไหนจะโคมไฟสั่นแล้วก็มีแบบแต่มันยังไม่ได้โยกแรงอะไรเนาะมันจะมีครั้งก่อนเนาะที่แรงกว่าเนาะไออันนี้มันน่าจะเป็นครั้งที่สองไหมหรือครั้งที่ว่ามันแต่ไอครั้งแรกอีฟนั่งอยู่สำนักงานที่ศูนย์บริการคนพิการเนาะเก้าอี้เคลื่อนเลยนะอันนั้นแบบเซเลยอันนั้นรับรู้ได้เลยอีฟนึกว่าอีฟหน้ามืดเวียนหัวถ้าเรารู้สึกไม่สบายตัวหรือหน้ามืดหรือแบบเป็นกันหลายคนอย่างเงี้ยในเวลาเดียวกันเนี่ยวินิจฉัยได้เลยว่าน่าจะแผ่นดินไหวเพราะว่าวันนั้นหน้ามืดกัน5คนพร้อมกันเข้าใจว่าตัวเองน่ะหน้ามืดพอลุกเร็วที่สำนักงานนะพี่ๆนักพัดนักสังคมเนาะเฮ้ยทำไมวันนี้หน้ามืดจังเลยหน้ามืดกัน4คนพร้อมกัน5คนน่ะก็เลยว่าไม่น่าใช่แล้วทีนี้พอไปดูในโทรศัพท์ตอนนั้นมันยังไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรเนาะพอเหมือนมีเหตุเกิดครั้งนั้นแหละเขาก็เลยเหมือนมีการปรับปรุงแก้ไขระบบสัญญาในโทรศัพท์อ่ะเขาก็ครั้งต่อมานะมีการแจ้งเตือนและเร็วละพอรอบหลังนี้มีเรื่องพายุมีเรื่องน้ำท่วมมีเรื่องอะไรมาให้เราในโทรศัพท์ได้ไวขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเราเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราได้ระดมความคิดกันไปมีกลุ่มไหนบ้างคะเราแยกกลุ่มเป็นยังไงวันนี้ถือว่ามาติดตามโครงการด้วยนะนี่เพราะว่าอันนี้เป็นโครงการที่ทางสำนักงานอนุมัติเนาะก็จะมีแยกกลุ่มใช่ไหมคะ4กลุ่มนะคะ4อ๋อ CBR ก็ฝึก CBR ไปเลยแล้วก็แยกกลุ่มมั่นใจไหมว่าเราจะช่วยใครมั่นใจสุดว่าฉันเนี่ยแหละปั๊มเพื่อนขึ้นแน่จะหายใจไม่ได้จะหายใจได้เนี่ยมั่มหนักมือได้ไหมอย่าไปจับผิดนะมันจะต้องมีเป่าด้วยนะบีบจมูกแล้วก็เป่ามีอันนี้ไหมเขาได้สอนอันนี้ไหมไม่แน่ใจใช่ไหมมีไหมคะไม่ได้สาธิตเนาะอันเนี้ยถ้าแบบช่วยคนจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถบีบจมูกแล้วก็เป่าลมเป็นจังหวะค่อยๆผ่อนนะอิฟก็ไปซ้อมมาเหมือนกันเพราะว่าที่ศูนย์เผื่อมีอะไรแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยเนาะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำเป็นนะคะแสดงว่าปลอดภัยแล้วนะเราไปสอนเพื่อนได้ไหมทีนี้ไปสอนคนที่บ้านด้วยนะไปสอนคนที่บ้านไปสอนเพื่อนด้วยว่ามันสำคัญในจุดนี้เนาะพม.จะมีถ้าสมมติเหตุเกิดหรืออะไร1669เขาได้สอนพูดไหมคะนะมันต้องแบบรายงานนะเราต้องรายงานเป็นชื่อเลยเนาะฉันชื่ออะไรเหตุเกิดที่ไหนตรงไหนยังไงต้องตั้งสติอย่างแรกเลยต้องตั้งสติก่อนแล้วอย่าตกใจ ที่เขาสอนนะเรื่องจริงๆแล้วเราจะลนมากเราจะไม่ได้เรียงตามลำดับที่เขาสอนเรามาว่าแจ้งชื่อ1669ฉันนางสาวศรีรักษ์แซ่เฮงขอแจ้งเหตุฉุกเฉินตอนนี้มีคนเป็นอะไรอยู่จุดไหนเราจะไม่ได้เรียงตามที่เขาสอนหรอกแต่มันจะแบบตอนนี้มาด่วนเลยค่ะมาด่วนเลยเราจะไม่ได้บอกอะไรเขาทั้งนั้นเราต้องตั้งสติแล้วเราก็ต้องบอกว่าชื่ออะไรคนแจ้งเรื่องเนี่ยสำคัญเพราะว่าเคยโดนว่าบางคนเขาแบบไม่ได้บอกชื่อบอกแซ่นี่เขาไปไม่ถูกนะแจ้งชื่อเราแจ้งจุดเกิดแจ้งเรื่องเกิดตรงไหนยังไงต้องอธิบายเขาให้ถูกจุดนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่อาจจะให้ตระหนักมากขึ้นในเรื่องเหตุเรื่องนี้ปีเราเพิ่งได้โครงการนี้เป็นครั้งแรกไหมคะของเนาะสนุกไหมชอบไหมอันนี้สนุกเนาะเราได้รับความรู้อยู่ทางด้านนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่อง O&M ด้วยนี่ถ้าอีฟดูมาในกำหนดการจะมีเรื่อง O&M เรื่องยังไม่ถึงใช่ไหมเป็นตอนบ่ายของวันนี้ไหม O&M มีท่านไหนท่านทุกคนแสดงว่าทุกคนที่นี่ต้องได้เรียน O&M แล้วถูกไหมเอ่ยแน่คิดว่ามีใครยังไม่ได้เรียน O&M บ้าง เรียนกันทุกคนนะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสำคัญนะเมื่อวานก่อนเนาะเมื่อวานเมื่อมาอาทิตย์ที่แล้วค่ะมีคนมาเขาเพิ่งได้รับประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เพิ่งจะสตาเขาเพิ่งจะบอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบพี่ๆเนี่ยเนาะของเราพี่ๆเนี่ยก็จะมีถูกการสอนการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นโอนเอ็มเนี่ยยิ่งมองว่ามันสำคัญนะแกบอกแกวัดระยะหรือว่าวัดขนาดการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถ้าเจอเหตุหรือว่าเจอคนแบบประมาณเนี้ยอาจจะขออนุญาตส่งมาเนาะเผื่อว่าเป็นโควต้าต่อคิวไว้สำหรับตาบอดเพราะว่ามีคนตาบอดใหม่ค่ะแล้วเขาก็เป็นคนในเมืองนี่แหละแต่ว่าอีฟก็เดี๋ยวกำลังติดต่อรายชื่อขออะไรเขาไว้เพราะเขาเดินชนหมดเลยค่ะวันนั้นอะจริงเขาเพิ่งมาแล้วเขาต้องมีลูกแล้วลูกก็ยังน้อยอะลูกยังน้อยแล้วพาพ่อนะที่เป็นเพิ่งพิการมาลูกยังอยู่มัธยมมั้งหรืออะไรเนี่ยน้องแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังช่วยเหลือหรือว่าติดต่อประสานงานอะไรได้ไม่ดีเนี่ยก็สำคัญการเรียนโอนเอ็มตกหัวละเนี่ยที่ว่าขอในหัวละ 9,000 บาทเนี่ยก็สำคัญเนาะในการใช้ชีวิตคนที่ไปเรียนมาแล้วจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าเขาฝึกกันนานพาออกเดินจากบ้านใช่ไหมพาออกเดินจากบ้านเขาบอกว่าให้อีไปเรียนตอนแรกปิดตากี่วันนะแตงโมอะไรพวกนั้นอะเดือนนึงให้ไปปิดตาดูแล้วก็ใช้ชีวิตหมดเลยกินข้าวใช่ไหมคะพี่สุชาติตั้งแต่เขาห้ามถอดเลยไหมคะเขาห้ามถอดเลยนะเห็นว่าให้ปิดอยู่แบบนั้นก็เลยแบบโอ้สำคัญมันยิ่งจะทำให้เราฝึกเพราะฉะนั้นไอ้เงินตรงเนี้ยยังไงศูนย์เราเนี่ยมีการอนุมัติเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามีคนพิการที่ว่าเป็นคนพิการทางสายตาเนี่ยมาเพิ่มในทุกๆปีเนาะโอนเอ็มนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พอมาจอนะคะบทบาทของเราเนี่ยเราสนับสนุนตรงนี้แน่นอนทุกปีนะคะพอมอมีการสนับสนุนตรงนี้ทุกปีก็อยากให้พี่ๆเนาะช่วยประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่พิการใหม่เนี่ยแหละหรือว่าคนในหมู่บ้านเราเวลาเขาแบบใช้ชีวิตยากจริงๆก็ให้ส่งเขามาเรียนเนาะมาต่อคิวไว้ที่ศูนย์ก็ได้อิฟคาดว่าน่าจะมีหลายคนใช่ไหมคะพี่สุชาติที่อยากจะเข้าโครงการนี้ปีนึงเราเจอคนตาบอดใหม่เยอะนะพี่เนาะเราเจอคนตาบอดใหม่ก็เลยอยากจะให้ประชาสัมพันธ์เนาะว่าพอมอเนี่ยมีการสนับสนุนเงินด้าน O&M ด้วยแล้วก็ในส่วนของเรื่องเมื่อวานจะเป็นเรื่องOMM วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอฟังนะท่านไหนที่ยังไม่รู้จัก O&M หรือว่ายังไงมารอฟังวันนี้เนาะเขาจะพูดหลังจากอีฟแล้วก็ในส่วนของทางแอปพลิเคชันเทคโนโลยีช่วยเตือนภัยความช่วยเหลือเมื่อเผชิญเหตุนี่พี่นนทวัฒน์ใช่ไหมพี่นนทวัฒน์เป็นผู้บรรยายสลับมาแทนออฟพูดไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมคะอ๋อเมื่อวานพี่นนทวัฒน์เนาะจัดการไปแล้วนะคะก็จะเป็นพอมออยู่เดิมมอกันหมดเลยค่ะอยู่ MCC ฮอกันทั้งเมื่อวานนี้มาทั้งกรมนะไม่ใช่แค่อิฟนะกรมพอกรเลยนะท่านอธิบดีอะไรอยู่นู่นหมดเลยท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีแล้วก็ในส่วนต่างๆกองทุนก็มาเนี่ยเจ้าของเงินเราวันเนี้ยก็มาเมื่อวานกองทุนผอ.แพผอ.กองทุนนะคะมาหมดเลยค่ะที่อยู่ที่ในส่วนของกรุงเทพมาหมดเลยนะคะอิฟก็เลยจะต้องไปลงทะเบียน500คนพันเขาให้โคราชหา500คนเนาะนี่ก็เลยบอกพี่สุชาติตาบอดจะไปไหมโอ๊ยติดใช่ไหมพี่สุชาติไม่ไหวจริงๆนั่งอยู่นี่กันหมดแล้วจะอีฟจะเห็นบางส่วนแต่มีบางส่วนอยู่ค่ะไปอยู่เนาะมีเห็นอยู่ค่ะงั้นในส่วนนี้เนาะถือว่าเราพูดมาประมาณนึงแต่ว่าอยากให้สอบถามเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับการแจ้งเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สอบถามได้หรือว่าไม่รู้จะ169โทรไปไม่รู้เรื่องหรือว่าเรามีปัญหาอะไรไงอ่ะทางพม.คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วว่าให้ติดต่อมาโดยตรงก็ได้เนาะแต่เรามีเบอร์อยู่แล้วเนาะ044-266-622หรือถ้าติดต่อยากเนี่ยก็โทรหาทางอีฟก็ได้ของอีฟอ่ะนะของอีฟจะเป็น06-4445-0533อันเนี้ยเบอร์ตรงของเจ้าหน้าที่เลยถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์หรือว่าอยากให้ช่วยเหลือเนี่ยอะไรยังไงก็แจ้งมาได้แล้วเราจะประสานทางหน่วยต่างๆให้อะไรเงี้ยค่ะแต่เบื้องต้นเราฉุกเฉินจริงๆอ่ะแนะนำให้โทรไป ทางที่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงก่อนเนาะเพื่อความรวดเร็วและความแบบถูกต้องของภารกิจนะคะแต่ของเราจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตพี่ๆก็มีอะไรก็อยากให้เราช่วยเหลือในด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะพม.ก็ยินดีแล้วก็รวบรวมค่ะรวบรวมความข้อมูลในวันนี้นะคะเผื่อในโครงการของปี70นะคะอยากทำอะไรใหม่ๆก็สามารถของบประมาณเข้ามาในเดือนหน้าเนาะเดือนตุลาเดี๋ยวจะเป็นงบประมาณหน้าแล้วก็อาจจะให้ทางสมาคมชมรมค่ะเตรียมโครงการเพื่อไว้สำหรับซัพพอร์ตในปีถัดไปเนาะเผื่อพี่ๆปีนี้อาจจะเบื่ออ่าปีนี้เราเก่งแล้วเรื่องภัยต่างๆเราชำนาญแล้วปีหน้าเราอาจจะเปลี่ยนอาจเป็นดูตามกระแสเนาะใช่อาจจะสลับไปตามกระแสของเมื่อวานนี้ก็มีอะไรนะโรคเห็บอะไรนะเห็บสุนัขล่าสุดเห็บสุนัขอิฟอ่านเมื่อวานใครอ่านบ้างเห็บสุนัขจะเกิดเหตุทำให้มันไปป่วยแล้วไข้ขึ้นเนาะพี่สุชาติเนาะถ้าอันนี้ระวังอันนี้อีกเรื่องนึงที่อิฟเห็นเมื่อวานเลยข่าวเพิ่งออกว่าเห็บสุนัขถ้าเราไม่ดูแลสัตว์เลี้ยงเราให้ดีเนาะสุนัขมีเห็บเนี่ยเห็บตัวเนี้ยสามารถที่จะแพร่เชื้อแล้วทำให้เราป่วยไข้ขึ้นและเสียชีวิตได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอันนี้นอกเรื่องแต่ว่าเป็นอันนี้ก็เป็นเหตุได้อย่างนึงนะอันนี้ยังไงเราก็ติดตามข่าวสารดูนะคะก็เป็นห่วงทุกๆคนเนาะสำหรับวันนี้นะคะมีคำถามไหมเอ่ยเล็กๆน้อยๆ1-2คำถามเนาะเดี๋ยวเราค่อยจบกันแล้วก็ให้ทางท่านวิทยากรท่านต่อไปนะคะเป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลนะคะสำหรับพม.มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครติดต่ออะไรก็ตามที่เบอร์ที่แจ้งไปได้นะคะขอบพระคุณพี่ๆมากค่ะเหมือนมาเมากันเลยอ่ะเราเหมือนมาแบบทักทายแล้วกันเนาะวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเชิญพี่อีฟนะครับต้องขอบคุณคุณศิริลักษ์แซ่เฮงนะครับตัวแทนจากทางพม.จ.นะครับอ๋อเนาะมีอย่างนี้ด้วยนะครับต้องขออนุญาตทักทายทางไม่ว่าจะเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวมีของที่ระลึกด้วยนะครับเชิญท่าน
2: ลวดกำมะหยี
1: ่ทำโดยพี่คนเมื่อวานที่ไปจ็อบแอนด์มาร์เก็ตแฟร์นะครับเชิญกรรมการทุกท่านครับถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้านะครับ
2: พี่หน่อยยกเว้นคุณดาราพี่หน่อยหนูถ่ายวันนี้ตุลาหนูถ่ายรูป
1: เดินออกมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะไว้ก่อนเดี๋ยวจะชนกล้องจ้ะ
3: มีหมอบังกล้องอยู
1: ่ขออนุญาตทักทายไปยังท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับตอนเข้ารายการลืมทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมจร.นครราชสีมาครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ที่รับฟังอยู่ตรงนี้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับที่รับฟังท่านอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปร่วมกันอยู่นะครับสำหรับคณะกรรมการหันหลังนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากฟังต่อนะครับเอ้ยชนถอยหลายถ้าอยากรับฟังต่อนะครับก
4: ็อยู่ค้างไว้นะครับ
5: ยูค้างไว้เลยย
1: ูย
5: ี่โอ้ยได้ยังอ่ะ
1: โอ้ยยากเย็นนะครับระวังชนนะครับระวังชน
5: ยูค้างไว้หน่อย
1: ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือถ่ายทอดสดจริงๆนะครับจากห้องประชุมทวีทรัพย์ชั้น2โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองน้ำขอราชสีมานะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องแป๊บนึงนะใครอาจารย์หมูเดินมาตำกล้องผมกล้องหงายเลย เอ้ยนั่นโอ้ยตันก้มได้แล้วมั้งเดี๋ยวค่อยปรับใหม่นะครับก็ในช่วงนี้ก็ทางในนามผู้จัดนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกในเมื่อวานนี้ด้วยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ได้ทำความสะอาดนะครับในแต่ละห้องนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยเรารับทราบทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเจอคำพูดที่อาจจะไม่ดีบ้างนี้ต้องขออภัยเรารับทุกเรื่องนะครับถ้าเกิดใครพบอย่างไรก็แจ้งเราได้นะครับในนามผู้จัดในงานสมองของคนตาบอดนครศรีมาต้องขออภัยในณตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมห่อผมเดินมาหนึ่งผมหากำหนดการก่อนนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าใครที่มีรายชื่อเข้าโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับสามารถเข้ากลุ่มโครงการได้นะครับโดยรบกวนระบุชื่อนามสกุลจริงนะครับถ้าเกิดไม่เขียนว่าช่องชื่อเล่นก็ให้ระบุเป็นชื่อนามสกุลจริงไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีช่องคำถามให้ใส่ชื่อนามสกุลจริงก็ใส่ไป2รอบนะครับแล้วก็จะมีแอดมินนะครับอนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดมินกลางกดต้องนับไปเลยครับ
2: มันจะเป็นคำว่าเข้าด้วยหน้าด้วยหน้าด้วยโปรไฟล์ใหม่นะคะ
1: แล้ว
2: พอเรากดเข
1: ้
2: าไปใช
1: ่
2: ก็ให้ไม่ต้องเลือกรูปค่ะพอเรากดไปปุ๊บมันจะเป็นให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นให้ตอบคำถามนะคะช่องนี้ให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะแล้วก็พอใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงช่องนี้เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนจะเป็นกดถัดไปหรือกดอะไรสักอย่างพอกดไปแล้วนะคะก็ให้ใส่เป็นมันจะบอกว่าใส่ชื่อเล่นแต่เราไม่ต้องใส่ชื่อเล่นนะคะใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงหมดเลยนะคะเพราะว่าในไลน์มันเปลี่ยนให้ใส่ชื่อจริงไม่ได้นะคะมันเขียนว่าให้ใส่ชื่อเล่นแต่ให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะ
3: มันจะมีคำว่าการตั้งค่าเด้อการไอ้ถัดไปน
1: ่
3: ะ
1: ค
3: ่าของ Android นะของ
1: iOS มันใช้คำว่าอะไรนะมันไม่กดปุ่มการตั้งค่ามันจะอยู่ขวาบนนะครับขวาบนใครจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่า
3: บางคนยังจะหาแบบ
1: อ้าวห้องเลขที่อะไรครับ511นะครับลืมอะไรไว้ครับโอ้ยนะครับในอาทิตย์หน้าก็เป็นโครงการองค์กรในเครือของเรานะครับของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับโดยของบประมาณจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนกลางเลยนะครับมาจัดให้กับทุกท่านในจังหวัดนครราชสีมาและทั่วประเทศเลยจะมีคนตาบอดมาจากทั่วประเทศประมาณ200คนนะครับมาอยู่ที่นี่เหมาโรงแรมนะครับโรงแรมอยู่ที่นี่เลยนะครับไม่มีใครกล้ามาอยู่กับเราเลยนะครับอาทิตย์หน้า
2: เพราะว่าโรงแรมเต็ม
1: โรงแรมเต็มนะครับก็จะมีเดี๋ยวถ้าเกิดใครเข้ากลุ่มแล้วอีกสักพักเดี๋ยวผมจะแชร์เป็นกำหนดการให้ได้รับทราบกันนะครับจะได้ดูกันว่าจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับตลอด3วันนะครับ18 19 20นะครับโดยห้องประชุมหลักของเราก็จะอยู่ที่ห้องประชุมจอมพลแกรนนะครับตรงห้องที่เราประชุมใหญ่สามัญตรงนั้นนะครับห้องเดียวกันเลยนะครับ
2: ขึ้นบันได
1: ล
2: ิ
1: ฟต์ก
2: ็
1: ม
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ลิฟต์มีลิฟต์มีลิฟต์มีโอ้ยแล้วก็วันนั้นครับวันนั้นเรามีร้านกาแฟ1178
2: ค
1: าเฟ่เปิดให้บริการแก้วละ50บาทนะครับวันนั้นหน้าห้องเลยอ้าว
2: แต่วันนั้นสมาคมไม่ขาย
1: วันนั้นสมาคมไม่ขายเรามาขายที่นี่ครับ1178คาเฟ่ขายเหมือนอยู่ที่ร้านเลยนะครับมีทุกเมนูถ้าไม่หมดนะครับต้อง ขึ้นอยู่กับท่านผู้จัดการนะครับโดยมาริต้าตัวยักษ์นะครับโดนัทกับบอมแบมนะครับ2คน
2: ทัน
1: ก็ทานไปซื้อทานก็ได้ร่วมอุดหนุนสมาคมเรานะครับเราจะได้มีงบประมาณทำต่อไปเรื่อยๆนะครับในตรงนี้นะครับหรือว่าใครอยู่ใกล้ๆก็สั่งแก๊ปได้นะครับไม่เกิน10กิโลจากสมาคมก็พิมพ์1178คาเฟ่นะครับก็จะขึ้นแก๊ปสามารถกดสั่งได้ในแก๊ปแก้วละ55บาทนะครับออกแล้วก็ถ้าเกิดออกบูธนอกพื้นที่ก็แก้วละ50บาทขายที่ร้าน40บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะกิน40บาทก็ต้องเสียค่าน้ำมันไปกินที่สมาคมนะครับ
2: ค่ารถกี่บาท
1: ค่ารถจะแพงกว่า
2: โอ้
1: ครับผมเพื่อให้เป็นการกระชับเวลานะครับของทุกท่านครับในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเข้าสู่นะครับการเสวนาร่วมกันนะครับในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสมกับคนตาบอดนะครับโดยวิทยากรนะครับท่านสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ท่านธพัฒน์ดือชาครับที่ปรึกษาสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญครับ
2: เชิญค่ะขอเสียงปรบมือนะคะ
4: ครับผมก็ขอบคุณท่านวิทยากรพิธีกรนะครับพวกก็ปรบลง
1: ขออภัยลืมเชิญพี่บุญเลี้ยงนะครับ
4: นะครับก็จริงๆอ่ะเซสชั่นนี้เป็นของผมแหละแต่ว่าผมพอดีกำลังจะมอบหน้าที่ต่อพอดีขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนเนื่องจากผมเนี่ยนะครับพอดีนะครับขอย้อนหลังไปให้ฟังนิดหนึ่งเนาะผมก็ย้อนนะครับย้อนเมื่อวันที่26สิงหานะครับผมก็เดินทางไปเป็นวิทยากรวันที่27สิงหานะครับที่อำเภอเชียงคานเดินทางกลับ27สิงหากลับมาถึงสมาคมประมาณ4ทุ่มตื่นเช้ามาวันที่28สิงหาผมก็เดินทางไปนครพนมอีกกันนี้เสร็จจากนครพนมวันที่1สิงหานะครับกลับมาถึงสมาคมจำไม่ได้เวลาเท่าไหร่ตื่นเช้ามาวันที่2กันยาวันที่1กันยาเนาะวันที่2กันยาผมก็เดินทางไปขอนแก่นนะครับประชุมโครงการของสภาคนพิการทุกเพศแห่งประเทศไทยกับวันที่3กันยากลับมาถึงสมาคมวันที่4ไข้ขึ้นไปฉีดยาเลยครับเนี่ยไม่ไหวก็ในวันที่5ประชุมทำแผนของสมาคมประชุมได้ถึงตอนบ่ายไม่ไหวลงมาพักนอนไม่ไหวก็เลยตื่นเช้ามาเนี่ยวันที่6 7 8จะต้องไปสุรินทร์วันที่5ตอนเย็นประเมินตัวเองแล้วคือไปไม่ไหวแน่ก็เลยไลน์ลงกลุ่มว่าไปไม่ไหวหาคนอื่นทำหน้าที่แทนผมก็แล้วกันก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยต้องกลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านกลับมาวันที่11เมื่อวันก่อนเนาะผมก็เกือบไม่ไหวกลับมาถึงสมาคมเดินทางขึ้นบันไดเกือบล้มไม่ไหวหมดแรงจริงๆวันนี้ก็เลยทำทันทีไม่ไหวก็เลยบอกนายกสุชาติว่าเดี๋ยวผมวันนี้มาถ่ายรูปสร้างภาพเสร็จแล้วก็ขอมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับคุณตะพัดกับนายกชาติทำหน้าที่แทนผมขออนุญาตคือรายงานตัวทักทายสมาชิกก็ประมาณนี้อันนี้ไม่ไหวจริงๆขออภัยนะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เนาะขออภัยจริงๆนะครับก็ขออนุญาตให้ท่านนายกชาติทำหน้าที่แทนผมครับขอบคุณครับผม
6: ครับครับก็ขอบคุณนะครับพี่บุญเลี้ยงเนาะที่มอบหมายนะครับมอบหมายให้ผมดำเนินการเนาะร่วมกับท่านตะพัดลุชานะครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็แล้วก็ทางมีทางวิทยุด้วยใช่ไหมครับสวัสดีทักทายเนาะทางพี่น้องสมาชิกคนตาบอดนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังสถานีวิทยุนะครับของที่ทางสมาคมได้ร่วมออกรายการนะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องของการเสวนานะครับการร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางนะครับเพื่อรองรับนะครับในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับทำยังไงให้เกิด ความเหมาะสมนะครับกับคนตาบอดหรือคนพิการทางการเห็นนะครับก็จากที่เราได้มีการเสวนานะครับหรือสัมมนานะครับในเชิงทฤษฎีนะครับตั้งแต่ตัวพ.ร.บ.ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็รวมไปถึงแผนปฏิบัติการของจังหวัดนะครับที่ในส่วนของพม.พมจ.นะครับได้มีส่วนเกี่ยวข้องในรับผิดชอบในประมาณช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะเป็นแผนที่คนพิการทุกประเภทนะครับรวมถึงกลุ่มเปราะบางนะครับได้มีส่วนร่วมในเวทีก่อนหน้านี้นะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทางกรมเองก็หลังจากที่ได้มีการจัดไปแล้วแต่เนื่องด้วยเนาะเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องด้วยภารกิจขององค์กรนะครับก็เลยโยนไปให้สำนักงานปอพอนะครับเป็นผู้ดำเนินการเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตามที่ทางท่านสิริลักษณ์ได้บรรยายให้ฟังก็คือแต่ก็ยังมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสังคมของจังหวัดอยู่นะครับส่วนแนวทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวแผนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคณะอนุจังหวัดเนาะจะเห็นความสำคัญแล้วก็ผลักดันให้เกิดกิจกรรมในเรื่องของสาธารณภัยเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับเป็นการเสวนาร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเนาะก็ได้รับเกียรติวิทยากรจากท่านธพัฒน์ลือชานะครับที่ปรึกษานะครับสมาคมคนตาบอดสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับผมชื่อถูกนะครับชื่อสมาคมถูกนะครับก็ขอเสียงตบมือท่านอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายเนาะช่วงวันท้ายๆนะครับก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับร่วมให้ข้อเสนอแนะนะครับในเชิงแนวทางนะครับเพื่อที่ทางสมาคมคนตาบอดซีมานะครับจะได้รวบรวมแล้วก็จัดทำเป็นแผนรวมถึงทำยังไงนะครับให้เกิดนะครับเกิดสิทธิเกิดความคุ้มครองนะครับกับคนตาบอดที่เป็นสมาชิกและคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างทั่วถึงนะครับก็โดยประเด็นนะครับในเรื่องข้อเสนอแนะนะครับก็จะขออนุญาตเล่าไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางพิธภัทรเนาะได้เสริมเนาะในส่วนของข้อเสนอนะครับก็จะมีผมจะขออนุญาตสรุปเป็นข้อๆเนาะในเอาให้ครอบคลุมที่สุดนะครับในตั้งแต่ที่เราได้อบรมมาตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะมีเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็การสื่อสารที่เข้าถึงได้นะครับก็โดยข้อจำกัดของเราเนาะของคนตาบอดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงสื่อการเข้าถึงการเข้าใจถึงว่าระบบการแจ้งเตือนเนาะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนในลักษณะของไฟก็ดีของเสียงสัญญาณต่างๆนะครับก็ยังเข้าถึงบ้างไม่เข้าถึงบ้างนะครับอันนี้ส่วนข้อเสนอเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ทางพิธภัทรได้เสริมเนาะแล้วก็ในส่วนของข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมระดับบุคคลและครัวเรือนเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหาเพื่อนร่วมเนาะเพื่อนร่วมที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานั่นแหละครับก็คือเป็นการสร้างมิตรไมตรีเนาะว่าทำยังไงเขาจะได้มาช่วยเราเนาะในเวลายามฉุกเฉินหรือก็คือไปทำความรู้จักกับคนรอบข้างแหละครับอย่าพยายามอยู่เพียงลำพังคนเดียวเนาะเราจะได้มีเพื่อนร่วมเพื่อนช่วยนะครับในยามยากยามลำบากนะครับก็หลายๆเหตุการณ์เนาะก็ตามถ้าติดตามข่าวนะครับเนาะคนตาบอดที่อยู่คนเดียวหรือคนไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนปกติที่อยู่คนเดียวเนี่ยก็จะเกิดการซึมเศร้าแล้วก็คนปกติบ้านใกล้เรียนเคียงก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาพูดคุยเนาะพอสุดท้ายก็เกิดการสูญเสียชีวิตไปนะครับหรือเกิดเหตุที่อาจไม่คาดคิดได้นะครับในส่วนของเรื่องของอันที่3ก็คือเรื่องของการวางระบบในชุมชนและท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมเนาะว่าทางอบต.ทางผู้นำชุมชนของเราเนี่ยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรื มีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆไหมเนาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์รวมถึงการซักซ้อมนะครับการซักซ้อมการอพยพนะครับหรือการให้ความช่วยเหลือว่าต้องผ่านช่องทางอะไรอย่างไรที่ไหนเนาะนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือการจัดการศูนย์พิทักษ์ศูนย์พักพิงนะครับชั่วคราวที่เป็นมิตรอันนี้ถ้าใครที่เคยไฟไหม้เนาะหรือน้ำท่วมแล้วไปศูนย์พักพิงก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะลำบากใช่ไหมครับลำบากเพราะว่าสถานที่อาจจะไม่เอื้อเนาะไม่เอื้อก็อย่างเช่นห้องน้ำห้องท่าที่พักเนาะบางทีอาจจะถ้าเป็นน้ำท่วมก็จะต้องไปอยู่ที่สูงใช่ไหมครับคนตาบอดก็จะขึ้นลงลำบากใช่ไหมครับอย่างศาลาวัดก็ค่อนข้างจะสูงบันไดก็สูงใช่ไหมครับคนเฒ่าคนแก่ก็ขึ้นได้ยากอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องเสนอแนะผลักดันกันเนาะในต่อมานะครับก็จะเป็นประเด็นที่5ก็คือการฝึกอบรมและการซักซ้อมแผนอพยพนะครับซึ่งจริงๆไม่รู้ว่าในแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่รู้เขาซักซ้อมกันแล้วเราได้มีส่วนร่วมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่6ประเด็นสุดท้ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากผมได้นำเสนอไปแล้วรวมถึงพี่ธพัฒน์เนาะได้นำเสนอไปหากมีใครจะเสนอแนะเนาะเรื่องที่ยังไม่ครอบคลุมก็สามารถยกมือเนาะแล้วก็พูดคุยกันได้เนาะในเวทีนี้เราจะเป็นการแลกเปลี่ยนรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆด้วยนะครับส่วนอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของนโยบายและการมีส่วนร่วมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเป็นตัวแทนเนาะไม่ว่าจะเป็นจากสมาคมไปเป็นตัวแทนร่วมกับพัฒนาสังคมเนาะถ้าในระดับพื้นที่ในชุมชนตัวคนพิการเองเนี่ยเคยมีไหมว่าทางอสม.ทางผู้นำชุมชนเนี่ยมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไหมหรือว่ามีการมาสำรวจสิ่งก่อสร้างของเราเนี่ยมันปลอดภัยต่อคนพิการหรือเปล่าเนาะรวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลว่าคนพิการอยู่จุดไหนนะครับจุดไหนก็คือการปักหมุดปักพิกัดนะครับเป็นการบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนพิการนะอันนี้ก็คือเป็นการให้ทางท้องถิ่นเนาะได้ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลคนพิการนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเนาะเพราะว่ามันเป็นภาวะวิกฤตนะครับโอเคก็จะมีอยู่ประมาณ6ข้อเสนอที่ผมจับมาเป็นประเด็นนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปทางพี่ธพัฒน์เนาะได้เสริมนะครับใน6ประเด็นนี้ว่ามันครอบคลุมหรือยังแล้วก็มีอะไรที่จะมาเล่าแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้เชิญพี่ธพัฒน์ครับ
7: ครับขอบคุณครับก็เรียนท่านที่ปรึกษานะครับท่านหมูเลี้ยงนะครับและท่านนายกสุชาตินะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้อีกเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้มาเจอกันนะครับก็วันนี้พลังอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการเสวนาในการระดมความคิดเห็นนะครับผมจะแบ่งออกเป็นอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือนะฮะก่อนเกิด2ก็คือช่วงที่มันเกิดแล้วครับ3ก็คือหลังเกิดนะครับอันดับแรกผมเน้นย้ำเสมอนะครับการตระหนักรู้นะครับถึงอันตรายถึงความสูญเสียนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเรามีความตระหนักรู้แล้วนะครับเราจะได้เห็นปัญหามันเราก็จะรู้จักแนวทางการป้องกันต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะทุกที่แม้กระทั่งตัวผมเองหรือใครก็ตามผมคิดว่าพวกเราเนี่ยการตระหนักรู้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยไปนิดนึงนะครับรู้จริงแต่ก็ประมาทนะครับอย่างที่เรามาสัมมนาฮะเรารู้ยังครับว่าบันไดหนีไฟอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้นะครับวิธีการแบบนี้เราอาจจะขาดการที่เอาใจใส่นะครับทุกที่ก็เป็นเหมือนกันนะครับรวมถึงการป้องกันการป้องกันคืออะไรฮะการให้ความรู้กับพวกเรานะครับอย่างที่ทางสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เล็งเห็นเรื่องนี้เหมือนกันอย่างที่ท่านสุชาติบอกว่าให้ความรู้กับพวกเราไม่พอเราจะทำอย่างไรที่จะให้ความรู้กับใครฮะครอบครัวผู้ดูแลหรือญาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีโอกาสข้างหน้าเราจะโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเราดึงผู้ดูแล หรือครอบครัวนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอาจจะมีสัดส่วนที่ครึ่งต่อครึ่งหรือ30 70อะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าน่าจะดึงเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่า1เราบางครั้งเนี่ยเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไปทั้งหมด 100% แต่ถ้าหากเรามีญาติพี่น้องนะครับมีครอบครัวมีผู้ดูแลเนี่ยเข้าใจนะครับในการป้องกันในการช่วยเหลือนะครับพวกเราเนี่ยเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแนวร่วมนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับเรื่องดังกล่าวได้เช่นกันแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วครับว่า1เรามีการอบรมให้ความรู้แล้วเราต้องทำอย่างไรที่จะขยายความรู้ของพวกเราอย่างที่สมาคมนะครับคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยผมชื่นชมมากๆเลยว่าท่านให้ความรู้เลยฮะมีการเผยแพร่นะครับตามสื่อต่างๆในการถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยอันนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่คือประโยชน์ต่อพวกเราที่นี่อย่างเดียวยังเกิดประโยชน์กับพี่น้องคนตาบอดเราที่อยู่บ้านรวมถึงญาติของคนตาบอดนะครับหรือบุคคลปกติก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วผมก็อาจจะนำไปใช้กับภาคเหนือนะครับอันนี้ผมเห็นว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดแข็งของพวกเรานะครับก็การป้องกันนะครับอย่างที่ว่านะครับถ้าเราไม่ตักหนักรู้เนี่ยเราทำไปตามหน้าที่เช่นนะฮะร้านนวดมีนะครับมีเครื่องดับเพลิงเพราะอะไรฮะมันงั้นมันไม่ให้เปิดนวดเราไม่สามารถที่ขออนุญาตในการเปิดสถานประกอบการได้มีออดมีสัญญาณเตือนภัยมีจริงถามมันดังหรือเปล่าเครื่องดับเพลิงที่มีที่ร้านนวดผมถามว่าใช่เป็นไหมนะครับมีตั้งเพราะอะไรฮะไปตามกฎขับว่าให้ซื้อมาติดก็ติดถามว่าเราใช้เป็นไหมถ้าใช้ไม่เป็นเมื่อเกิดไฟไหม้ในสถานที่ร้านนวดเราทำยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์มีก็มีแค่นั้นถ้าเรามีการตระหนักรู้เราอาจจะไม่รู้วันนี้กลับไปที่ร้านนวดถามคนข้างเคียงถามผู้รู้ว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงเนี่ยเครื่องดับเพลิงเนี่ยมันถึงจะเกิดประโยชน์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยอันนี้คือการตระหนักรู้ว่าถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่มันเตรียมความพร้อมนะครับมันก็อาจจะเกิดประโยชน์กับพวกเราอะไรที่มันไม่แข็งแรงนะครับอยู่ที่สูงนะครับถ้าแผ่นดินไหวมันอาจจะพังลงมานะครับเราอาจจะมีการนะฮะมีการตกแต่งซ่อมแซมเพิ่มเติมเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นไอ้ตัวนี้ก็เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วตำแหน่งที่การหนีภัยเช่นแผ่นดินไหวผมถามถ้าอยู่บ้านแล้วคุณจะวิ่งไปไหนครับวิ่งไปหน้าบ้านนะฮะวิ่งไปหาต้นไม้หรือวิ่งไปหาเสาไฟหรือวิ่งไปที่โล่งแจ้งถ้าเราคิดนิดนึงว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวจริงๆเนี่ยเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีถ้าอยู่มุมนี้เราไปไหนแล้วคุยกับครอบครัวคุยกับญาติพี่น้องเราตั้งระดมความคิดร่วมกันมันไม่เกิดมันดีครับแต่ถ้ามันเกิดล่ะครับมันน่าเสียดายจังเลยถ้าเราคิดนิดนึงก็จบแล้วนะครับก็คิดได้ทีหลังมันเกิดไปแล้วปัญหามันเกิดไปแล้วมันก็มาสามารถที่ป้องกันได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าการตระหนักรู้นะครับแล้วก็วางแผนให้รอบให้รอบคอบให้ถูกต้องนะครับหาแนวร่วมนะครับในการที่ป้องกันร่วมกันระหว่างตัวเราเองก่อนเริ่มจากตัวเราเองนะครับเริ่มจากเพื่อนคนตาบอดด้วยกันเริ่มจากครอบครัวของเราเองแล้วก็กับชุมชนที่เราอยู่นะครับทุกอย่างต้องเริ่มจากพวกเราที่อยู่ที่นี่ก่อนครับแล้วก็ขยายต่อไปให้มันกว้างขึ้นนะครับมันก็จะเกิดแรงในการตระหนักรู้ร่วมกันนะครับไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าหากเหตุไม่เกิดการตระหนักรู้ก็ไม่เกิดนะครับทำไมฮะเรามีการจัดโครงการลักษณะนี้เนื่องจากภัยพิบัติมันเกิดมากขึ้นและถี่ขึ้นนะครับก็เลยมีการตื่นตัวในการดำเนินโครงการลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากนครราชสีมายังไม่เกิดลักษณะแบบนี้มากเท่าไหร่แต่ถ้าหากเรามีการป้องกันถึงเกิดผมมั่นใจได้ว่าการสูญเสียก็จะไม่มากนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อเราป้องกันแล้วนะครับเราป้องกันแล้วเรารู้แล้วมันป้องกันแล้วมันเหตุสุดวิสัยฮะมันก็เกิดนะครับแต่เกิดแล้วความสูญเสียก็มีนะครับแต่เมื่อมีแล้วทำอย่างไรต่อทีนี้ฮะคือการช่วยเหลือแล้วครับเราจะช่วยเหลือยังไงนะครับเมื่อญาติพี่น้องเรานะครับเจอเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียร่างกายหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตมันเกิดแล้วนี่ครับเราจะทำอย่างไรเราจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับ1การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะฮะ1การติดต่อนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะให้การเยียวยาหรือช่วยเหลือที่เขาจำเป็นจริงๆเนี่ยให้ไวที่สุดเช่นอุบัติเหตุหรือเจ็บนะครับขาหักหัวแตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะช่วยอย่างไร นะครับเราอยู่คนละที่กับผู้ป่วยอย่างเงี้ยผู้ที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยเราจะหาแนวทางช่วยอย่างไรดังนั้นการที่มีเครือข่ายที่ดีนะครับคือการป้องกันคือการตระหนักรู้นะฮะเรามีข้อมูลแล้วนะครับว่าญาติพี่น้องเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงวิธีช่วยช่วยยังไงติดต่อหน่วยงานของรัฐกู้ภัยกู้ภัยเบอร์อะไรเราติดต่อได้อย่างไรนะครับดังนั้นผมคิดว่าเซ็นเตอร์ในการช่วยเหลือคนตาบอดพวกเราเนี่ยผมว่าสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีนะครับบางครั้งคิดไม่ออกตกใจนะครับติดต่อไปที่ไหนก่อนครับก็ติดต่อมาที่นี่นะครับเป็นบ้านของพวกเราก็คือทางองค์กรของพวกเราเนี่ยครับว่าเนี่ยเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วนะแล้วจะติดต่อใครได้อ่ะบางครั้งคนที่เขาประสบภัยพิบัติหรืออุทกภัยต่างๆเนี่ยมันตื่นมันตกใจฮะมันคิดไม่ออกฮะถ้าคุยตอนนี้คิดออกหมดครับแต่ถ้ามันตกใจอ่ะมันคิดไม่ออกเราต้องนึกถึงใครก่อนอันดับแรกถ้าหากคิดถึงใครมาออกก็คิดถึงองค์กรของพวกเรานี่แหละครับนะแต่ทั้งนั้นองค์กรก็ต้องนะฮะมีความพร้อมทางด้านข้อมูลที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวผมติดต่อให้นะติดต่อกู้ภัยให้เดี๋ยวผมติดต่อโรงพยาบาลให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐให้ก็ว่าไปอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือผ่านองค์กรของพวกเรานะครับในระดับการช่วยเหลือต่อไปนะครับเมื่อเกิดแล้วเราช่วยเหลือแล้วนะครับต่อไปแล้วเยียวยาแล้วครับหลังจากมันช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะครับเราเยียวยากันยังไงนะครับ1 อย่างท่านนายกสุชาติบอกว่าศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงเนี่ยแน่นอนครับภัยพิบัติมันเกิดวงกว้างภาครัฐหน่วยงานต่างๆก็ไม่พร้อมรองรับเพราะมันเป็นเหตุที่เกิดมันไม่บอกล่วงหน้าได้ดังนั้นก็มีการชลหุกต่างๆเอาคนตาบอดเอาคนพิการด้านอื่นมารวมกันนะครับเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยฮะผมเขียนถามว่าแล้วคนตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับในชีวิตปัจจุบันในศูนย์ตรงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ห้องน้ำอยู่ไกลห้องน้ำมีแค่3ห้อง2ห้อง3ห้องแต่คนนะครับที่อยู่ในศูนย์เนี่ยเป็นร้อยคนฮะ100-200คนถ้าเป็นคนปกติเขาก็สามารถที่จะไปบ้านโน้นได้ไปปั๊มน้ำมันได้ไปที่อื่นได้แล้วพวกเราจะไปยังไงดังนั้นผมคิดว่าถ้าหากทางองค์กรของพวกเราหรือตัวคนตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยครับมีการติดต่อประสานงานกันนะครับช่วยเหลือกันว่าเราสามารถที่จะเอาคนตาบอดหรือพี่น้องของพวกเราเนี่ยดึงออกมาจากจุดตรงนั้นน่ะไปอยู่ที่เหมาะสมได้อย่างไรนะครับนี่ก็สำคัญเบื้องต้นสมาคมรองรับได้ไหมแต่ถ้ามันไกลเกินมันก็มาจำเป็นต้องมาที่สมาคมมีที่อื่นไหมครับที่วัดที่ไหนที่เขาจะรองรับพวกเราได้แต่เมื่อเอาเขาไปไว้แล้วเราติดตามผลหรือไม่ว่าอยู่มีอาหารการกินไหมสะดวกสบายมีเสื้อผ้าก็ต้องมีการติดตามผลอยู่นะครับไม่ใช่เราช่วยแล้วนะเอาไปไว้ตรงที่สาราวัดละหลวงพ่อใจดีจบหน้าที่ของเราแล้วไม่ใช่เราก็ต้องมีการติดตามผลว่าที่เราช่วยเหลือเนี่ยมันจะไม่สิ้นสุดนะครับเขาขาดเหลืออะไรเขาต้องการอะไรสภาพจิตใจนี่สำคัญเลยนะครับคนที่สูญเสียอย่างผมบอกว่าสูญเสียแม่สูญเสียพี่เหลือแต่พ่อกับน้องผมคิดว่าสภาพจิตใจตรงนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินนะครับมันเรื่องจิตใจในการเยียวยาการที่การได้ทักถามนะการมีความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะกรรมการบริหาร

0: ามันเกิดขึ้นเรามีการวางแผนนะครับอย่างที่ท่านชูชาติบอกว่าตอนนี้แผนชาติก็ไม่มีการบรรจุนะครับเกี่ยวกับด้านคนพิการนะครับและเมื่อแผนชาติจะไม่มีและแผนจังหวัดเรามีหรือยังแผนจังหวัดเรามีมันเหมาะสมกับแผนของคนตาบอดเราหรือไม่ดังนั้นเราก็ทำแผนของเราเบื้องต้นนะครับเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่เราจะรอแต่แผนชาติอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่ถ้าแผนเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถนำแผนของพวกเราเนี่ยมาดำเนินการที่จะให้การช่วยเหลือเช่นมีคณะกรรมการมากไหมลองตั้งมาสักคนหนึ่งก็ได้ของกรรมการว่าดูแลเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต้องติดต่อคนนี้เลยคนนี้ทำไงฮะจะต้องมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือบุคลากรหรือข้อมูลของฐานคนตาบอดของพวกเราว่าคนตาบอดพวกเราเนี่ยมีบุคคลสูงวัยมีบุคคลพิการซ้ำซ้อนผู้ป่วยติดเตียงอยู่จุดไหนอย่างไรบ้างนะครับถ้าเรามีความมีบุคคลหรือว่าบุคลากรของพวกเราที่มีความรับผิดชอบด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วมันก็จะมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของพวกเรานะครับเพราะว่าเราจะแต่งตั้งบุคคลนี้เป็นคนหนึ่งก็ได้ถ้ามันจำเป็นต้องเป็นคณะก็ได้นะครับเป็น1คน2คนก็ว่าไปเพื่อดูแลตรงนี้เพื่อจะรองรับสิ่งที่จะเกิดนะครับมันไม่เกิดมันก็ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้ามันเกิดนะครับมันเกิดแล้วมันเสียหายกับเราป้องกันไว้ก่อนแล้วมันไม่เกิดเราต้องการอะไรฮะเราก็ต้องการที่มันไม่เกิดนะครับดีกว่ามันเกิดเรามาป้องกันมันเสียหายไปแล้วเงี้ยผมว่าตรงนั้นก็คงไม่ใช่นะครับช่วงนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับท่านชูชาติมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ครับเชิญครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับทางพิธพัฒน์เนาะท่านพิธพัฒน์ก็ได้พูดในให้เห็นภาพเพิ่มมากขึ้นเนาะในส่วนของสาธารณภัยต่างๆนะครับซึ่งโดยกระบวนการแล้วก็คือมันจะมีตั้งแต่ก่อนเกิดใช่ไหมครับก่อนเกิดแล้วก็ต้องควรตระหนักรู้เนาะแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างการลดความเสี่ยงใช่ไหมครับโดยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับในการก็คือเสริมสร้างความรู้นะครับแล้วก็ตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับจัดเป็นแผนนะครับจัดเพื่อเฝ้าระวังเนาะจัดเป็นแผนจัดเป็นสิ่งที่ในเชิงปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันเนาะกลุ่มคนพิการหรืออาจจะเป็นกลุ่มองค์กรนะครับองค์กรที่ดูแลคนตาบอดเราในพื้นที่นะครับแล้วก็มาในเรื่องของการเกิดก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการช่วยเหลือนะครับว่าช่วยเหลือจากเครือข่ายช่วยเหลือจากคนรอบข้างเนาะรวมถึงตัวคนตาบอดเองก็ต้องมีทักษะเนาะซึ่งทักษะที่จำเป็นของเราเลยก็คือ O&M ที่จะบรรยายหรือพาปฏิบัติในช่วงเซสชันถัดไปนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือหลังเกิดก็เป็นการเยียวยานะครับพีรพัฒน์ก็ได้เพิ่มเติมเนาะให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นก็คือเรื่องของศูนย์พักพิงต่างๆนะครับรวมถึงสิ่งที่องค์กรนะครับที่จะช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็แต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเราไปด้วยเนาะเวลาถ้าเราเกิดเหตุจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสามัญก็ดีนะครับข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนะครับเราอย่าไปหวังสิ่งของภายหน้าอย่างเดียวเนาะเราต้องเตรียมการของเราให้พร้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลดแล้วก็เพิ่มมาตรการหรือวางแผนอะไรให้ดีนะครับเพื่อจะให้ไม่เกิดความเสี่ยงในสาธารณภัยแล้วก็ให้ไม่เกิดการสูญเสียร่างกายเนาะรวมถึงทรัพย์สินแล้วก็การสูญเสียชีวิตในสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนด้วยกันนะครับอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะเปิดเวทีให้ทางผู้เข้าร่วมเนาะได้ร่วมกันเสนอแนะเนาะในประเด็นต่างๆที่ทั้งผมแล้วก็ทางพิธพัฒน์ได้พูดมาในเบื้องต้นแล้วก็ให้เห็นภาพนะครับก็จะขออนุญาตเชิญชวนเนาะได้ร่วมกันเสนอแนะได้นะครับในหลายๆประเด็นนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วก็เกิดแล้วช่วยเหลือยังไงเนาะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นระบบการแจ้งเตือนเนาะการวางแผนการเตรียมเรื่องของทักษะนะครับเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับอ่ะเชิญมีใครจะเสนอแนะไหมครับเชิญได้นะครับทางล่างครับยกมือได้เลยนะครับช่วยกันครับช่วยกันเนาะพวกผมจะได้รับข้อเสนอแนะแล้วก็จะได้รวมข้อเสนอแนะไปทำเป็นรายงานเนาะไว้

0: วางแผนต่อได้นะครับ
1: สักหน่อยสักหน่อยครับ
0: เชิญนะครับ
1: ครับผมเรียนท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับผมนำโชคเข็มจิรัตน์นะครับก็อยากจะเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมเห็นพี่นภัทรพูดถึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะวางแผนก่อนเนาะก่อนที่จะถ้าภัยมันเกิดแล้วเนี่ยถ้าเราไปวางมันได้พังไปแล้วนะครับแล้วเรามาเพิ่งมานึกได้ทีหลังว่าเราก็มานึกว่าเอ้ยเราต้องทํายังไงบางทีเหตุที่เกิดไปแล้วเนี่ยมันเป็นรูปธรรมนะเราก็ได้รู้ว่าเราควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะควรที่จะทํายังไงนะครับอันนี้คือข้อดีของภัยเกิดขึ้นนะฮะกำลังจะมองกําลังจะชี้ให้เห็นว่าแต่ในเวลาที่ภัยมันไม่เกิดเนี่ยที่บางทีไม่มีแผนมารับเนี่ยเพราะว่าเรานึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกซึ่งแผนของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับเหตุที่มันเกิดจริงหรือเปล่าต่อให้เราจําลองนะครับในตอนนั้นที่ความรู้สึกเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบสติแตกบ้างแหละลืมกูเคยเรียนอะไรมาบ้างวะอะไรเงี้ยนะครับโทษนะฮะเราเคยเรียนอะไรมาบ้างวะแล้วเราต้องทําไงต่อแล้วทักมันต้องไปยังไงนะครับก็บางทีเรื่องแผนเนาะบางทีมันถ้าจะสร้างขึ้นให้มันอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากก็เลยว่าอยากเสนอแบบนี้ครับผมว่าการที่จะอยากให้แบบอย่างที่พี่เนฟเคยเล่านะครับถึงขอพักพิงนะฮะนิดนึงนะฮะที่อเมริกานะครับผมเวลาจะทําแผนทําอะไรเงี้ยเนาะเขาไม่ได้แจ้งเหมือนคนไทยเรานะคนไทยเรานี่จับกลุ่มอย่างเช่นอบรมเนี่ยเรารู้แล้วอบรมสาธารณภัยถ้าเหตุเกิดกูก็สติกูยังครบถ้วนมันถ้าไปใช้จริงค่อนข้างที่จะผมให้เลยความเป็นไปได้นี่มันค่อนข้างที่จะยากครับแต่ถ้าจะจัดในโครงการแบบนี้ผมแนะนําว่าจัดในรูปแบบเราผู้จัดทําเนี่ยอาจจะมาวางแผนกันก่อนแล้วก็อาจจะแบบหลอกล่อว่าโครงการนี้อาจจะไม่ใช่สาธารณภัยหรอกแล้วทําให้ภัยมันเกิดจริงๆอันนี้เราจะตอบโจทย์ได้จริงๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เราเจอปัญหาแบบนี้นะนะครับอันนี้ผมเสนอประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ
2: ก็ขอบคุณมากนะครับจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างที่ท่านบอกว่ามันยังไม่เกิดแล้วเราวางแผนกันยังไงอันนี้อันถามจริงว่าบางครั้งแผนที่เราวางไว้นะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่อันดับแรกก็คือหนึ่งมีแผนดีก็ไม่มีนะครับอันนี้ต้องบอกของนี้ก่อน2แผนเนี่ยทุกแผนนะครับมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มันทันกับเหตุการณ์ณปัจจุบันนะครับแผนนั้นทําไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยมันไม่เหมาะสมก็ต้องมีการปรับแผนฉบับที่1 2 3 4ก็ว่าไปแต่ถ้ามันไม่เรามีแผนรองรับเลยถ้ามันเกิดจริงๆเราจะทําอย่างไรเนี่ยเหมือนกันครับเรามีแผนการอบรมป้องกันมาเนี่ยครับผมเชื่อมั่นได้ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดมากกว่าไม่มีการอบรมในครั้งนี้เห็นไหมครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดได้แต่มันก็สามารถช่วยได้บางส่วนและผมคิดว่ามากด้วยถ้ายิ่งเรามีการขยายอย่างเงี้ยไม่ใช่รู้แต่พวกเรานะครับญาติพี่น้องของพวกเราก็รู้นะครับมันก็สามารถที่จะตระหนักรู้ร่วมกันนะครับเนี่ยสิ่งนี้มันก็เห็นได้ว่า1เมื่อรู้แล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้อาจจะไม่ 100% เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ได้เช่นเกิดนั่งอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแผ่นดินไหว7ลิตรตรงนี้ครับผมหามั้ยถ้าเราไม่มีแผนนะครับเราไม่มีการอบรมตรงนี้แล้วเขาจะไปกันยังไงแต่ผมคิดเชื่อมั่นได้ว่าถ้าเกิดตอนนี้หลังจากเราอบรมเนี่ยพวกเราสามารถที่จะเตรียมตัวได้ดีมากกว่าไม่จัดโครงการลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบประเทศที่มันเจริญแล้วอย่างอเมริกาเกาหลีหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยครับเราคงจะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับว่าเราจะทำอย่างไรดีนะครับอย่างที่เหตุสึนามิอยู่ภาคใต้อย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนก็มีสัญญาณเตือนภัยเตือนอะไรสักอย่างก็ตายกันเป็นแถวผมเชื่อมั่นนะถ้าเกิดประเทศไทยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับที่ประเทศไทยอีกครั้งนึงเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าการสูญเสียจะน้อยกว่าตอนนั้นครับผมก็ใช้ขอตอบคำถามประมาณนี้ครับขอบคุณ
0: ครับครับขอบคุณครับมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญพี่ตายครับพี่ตายยกมือก่อนนะ
3: ครับผมก็เรียนท่านที่ปรึกษาท่านนายกสมาคมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เข้าอบรมทุกท่านครับผมก็รู้จักกันนี้เนาะพี่ก็ตายนั่นแหละก็ ฟังพี่นภัสแล้วก็ท่านนายกพูดเนาะว่าเกี่ยวกับแผนการต่างๆเนี่ยมันก็ดีครับการเกิดอย่างเงี้ยแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเนาะคนพิการเราเนี่ยถ้านำแผนนี้ได้ไปเสนอให้กับองค์กรท้องถิ่นอย่างผู้ใหญ่บ้านอบต.อบถ.เนี่ยครับให้เขารับรู้แผนตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดกับคนพิการเราเขาจะรู้จุดว่าตรงไหนเป็นที่ปลอดภัยที่จะนำพาหรืออพยพเราไปอยู่ที่ปลอดภัยได้ก็อยากให้ทางนภัสหรือทุกคนในอยู่ที่นี้ถ้าได้ประสานหรือได้ติดต่อกับองค์กรท้องถิ่นหรือคนใกล้ตัวเราหรือญาติอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าผู้นำท้องถิ่นนี่จะดีเพราะว่าเขาทำงานเกี่ยวกับพวกเราอยู่แล้วก็ทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับผม
0: ครับขอบคุณพี่ต่ายนะครับพี่ต่ายก็ได้ฝากเนาะเรื่องของการทำให้แผนนะครับเกิดขึ้นได้จริงโดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนเนาะท้องถิ่นโดยให้ทางอบต.นะครับผลักดันเป็นเชิงข้อบัญญัติหรือในเชิงปฏิบัติให้ได้จริงเนาะในตัวของผู้ใหญ่บ้านเองก็ดีอสม.อะไรต่างๆเนาะปักหมุดไปเลยเนาะว่ามีคนพิการอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับประมาณนั้นมีใครจะเพิ่มเติมไหมครับผู้ถูกพาดพิงเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
4: ขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเรียนท่านนายกที่ปรึกษาท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับไม่ได้อะไรนะไม่ใช่เมกานะอังกฤษแอลเซลน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรคล้ายๆกันครับก็ขออนุญาตขึ้นเสนอในส่วนของประสบการณ์ฮะขออนุญาตแลกเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาร่วมในโครงการนี้เนื่องจากว่าเป็นหัวข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยนะจริงๆรู้สึกว่าดีนะดีมากเลยครับแต่ว่าถ้าอยากให้เสนอผมก็อยากจะเสนอในส่วนของการฝึกปฏิบัติเป็นเวิร์กช็อปเนาะเพราะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็เคยผ่านหลักสูตรหลายๆหลักสูตรมาเนาะยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมอยู่ศึกษาอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็เคยเรียนหลักสูตรของหลบหนีซ่อนสู้เนาะประมาณว่าใช้ยูยิสูกับคาราเต้ในการป้องกันตัวหรือใช้ไม้เท้าใช้อาวุธที่อยู่รอบตัวเรากุญแจอย่างเงี้ยฮะในการที่สมมุติว่าเราจะตอบโต้หรือป้องกันตัวนะไม่ใช่ไปทำร้ายคนอื่นนะในส่วนที่ผมผ่านหลักสูตรตรงนี้ก็คือสำหรับคนตาบอดที่โดนข่มขู่ทำร้ายกดดันอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันมีนะครับก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือถ้าอยากได้หลักสูตรตรงนี้แล้วก็อื่นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมประสานให้ในส่วนของอันนั้นทางภัยทางคุกคามทางสมมติมีเหตุฉุกเฉินเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอุทกภัยอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมก็เคยเข้าหลักสูตรในเรื่องของว่ายน้ำเพื่อชีวิตเนาะไม่ใช่เป็นพี่แอดนะ มาสอนนะไม่ใช่เพื่อชีวิตนะหมายถึงว่าเราว่ายน้ำเป็นแล้วแต่ว่าในการที่เราจะใช้ไลฟ์แจ็คเก็ตชูชีพต่างๆหรือแม้กระทั่งเราไม่มีอะไรเลยในการที่เราจมน้ำหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยต้องเป็นอยู่ในสถานการณ์ผู้ช่วยเหลือเนาะให้ความช่วยเหลือกับคนตาบอดเพื่อนของเราอย่างเงี้ยเข็มขัดกางเกงเสื้ออย่างเงี้ยเราจะสามารถใช้มันยังไงให้เป็นประโยชน์ในการใช้ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนเราที่กำลังจมน้ำหรือว่ายน้ำไม่เป็นอะไรอย่างนั้นนะฮะวิธีการใส่เสื้อชูชีพจริงๆคนตาบอดเนี่ยมีน้อยคนนะที่จะสามารถใส่เสื้อชูชีพได้อย่างถูกต้องในขณะที่จมน้ำนะสมมติว่าขึ้นเรืออย่างเงี้ยฮะแล้วเรือล่มเขาโยนชูชีพให้นะถ้าเราไม่ได้รับการฝึกนะเราจะกอดกับมันอยู่ในน้ำนั่นแหละใส่ไม่ได้สักทีเพราะมันต้องลอดใต้วางขาเอาแขนสอดเอาขาใส่ติดตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยฮะเป็นต้นซึ่งตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนได้ผ่านได้มีประสบการณ์เนาะเวิร์กช็อปในหลักสูตรในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ในเรื่องของน้ำเนาะหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เกิดเรื่องของแผ่นดินไหวเนาะผมก็เคยมีประสบการณ์ในการที่ไปอบรมในโรงแรมที่กรุงเทพเนาะก็คือเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างโรงแรมดังๆจำชื่อไม่ได้ละก็เยอะนะในแถวกรุงเทพนะเขาก็จะมีการคือผมรู้จักกับสุนทรอยู่เจริญเนาะใครรู้จักไหมสุนทรอยู่เจริญเนี่ยมันเป็นวิทยากรเขาเป็นวิทยากรเนาะพอดีสนิทกัน เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของ echo location เนาะเสียงสะท้อนแล้วก็เรื่องของการเอาตัวรอดในสถานที่ที่เป็นอาคารเป็นภาคในเมืองนะเขาเรียกภาคในเมืองก็คือเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาปุ๊บคนตาบอดต้องทำยังไงทางคุณสุนทรเนี่ยเนาะก็จะมีความรู้ว่าเฮ้ยต้องติดต่อใครประสานงานใครปัจจุบันนี้คุณสุนทรก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยหรือให้บริการลูกค้าที่เป็นคนตาบอดให้กับสถานประกอบการที่เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพหลายๆที่เนาะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ถ้าสมมติว่าผมก็ยินดีถ้าสมมติว่าทางสมาคมของเราเนาะของผมด้วยละกันเป็นก็เป็นสมาชิกเหมือนกันถ้าอยากจะได้ในส่วนนี้อะไรเงี้ยครับก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือประสานงานติดต่อส่วนอื่นเพื่อให้สมาชิกของเราได้มีประสบการณ์ในการทำเวิร์กช็อปแบบนี้เนาะขอบคุณครับ
2: ดีมากนะครับก็จริงๆนี่เป็นการแลกเปลี่ยนเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าช่วงเมื่อวานผมไม่ได้อยู่ในกิจกรรมเกี่ยวกับกู้ภัยที่ขับมาสาธิตใช่ไหมครับอย่างที่ผมทำโครงการของผมที่ทำสาธารณภัยเนี่ยจะบอกงี้ก่อนผมเขียนไปขอพกร์4วันตัดผมไป2วันนะครับ2วันทำอะไรได้ใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็แต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าอนุมัติไปแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้เราพบปัญหาครับกิจกรรมของพวกเราเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการดังนั้นเราก็ไปศึกษาอีกองค์กรหนึ่งของตาบอดเนี่ยเขาทำเราเห็นปัญหาคือหนึ่งครับวิทยากรที่มาสอนนะมาเป็นวิทยากรพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจคนตาบอดในการช่วยเหลือคนตาบอดหรืออาสาที่คนตาบอดเข้าใจนะครับหนึ่งกลายเป็นให้คนตาบอดเกิดความเครียดนะครับโอ้ทำไมวิ่งช้าทำไมจูงไม่เป็นสารพัดสารเพย์อย่างมันก็เกิดปัญหาแต่อันนี้ถามว่าวิทยากรผิดไม่ผิดนะครับเขาอาจจะไม่รู้ความรู้ความเข้าใจแต่เนื่องจากเราไปหาวิทยากรเราก็ไม่ได้ศึกษาหรือคุยกับเขาก่อนแล้วพอเจออีกองค์กรหนึ่งครับก็ค่อนข้างกับทำกิจกรรมคนตาบอดมีความสุขนะฮะสนุกสนานครับวิ่งหนีวิ่งลงบันไดตกน้ำอะไรยังไงคือเรามีการสาธิตมีการจำลองเหตุการณ์จริงเลยนะครับเลยพิธีมาของพวกเราที่จากโครงการของเราจัดที่เชียงใหม่กับเชียงรายในประมาณปลายเดือนหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมประมาณเนี้ยประมาณ6ชั่วโมงนะครับกับการจำลองนะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับเอาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเข้ามาร่วมในกิจกรรมของพวกเราแต่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็เอาไว้ตอนที่มันจบโครงการนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งอย่างคุณพี่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเรามีการเรียนรู้สาธิตจำลองเหตุการณ์จริงนะครับว่ามันทำเกิดจะทำอย่างไรแผ่นดินไหวเรามุดไปใต้โต๊ะถ้าโต๊ะมันไม่แข็งแรงแทนที่จะรอดกลายเป็นโต๊ะทับตัวเองอีกเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้การหนีการวิ่งจับกันยังไงมันมีจุดนัดพบไหมคนอาสาสมัครต้องอยู่ที่ไหนอยู่หน้าประตูโรงแรมตรงไหนนะครับอยู่เป็นจุดๆไปดังนั้นน่ะมันขบวนการในการสาธิตในการเกิดการเหตุการณ์จริงเนี่ยเรามีการจำลองให้เห็นภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น1ผมว่ากิจกรรมของโครงการของพวกเราต่อไปข้างหน้าน่าจะมีการจัดกิจกรรมที่มีวิทยากรที่มีความรู้มีความสามารถไม่พอนะครับจะต้องมีความเข้าใจในการสื่อนะครับให้กับคนตาบอดในการเรียนรู้พวกนี้ผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์มากๆจริงๆนะครับก็เป็นการเรียกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับ
0: ครับก็มีใครจะพูด
5: ผมครับ
0: เชิญครับกำลังมองหาอยู่เสียงใคร
5: ขออนุญาตนะครับท่านนายกนะครับก็ท่านวิทยากรนะครับผมทรงกฎเพชรโคกสูงครับก็ในส่วนที่จะเพิ่มเติมแล้วก็คือในส่วนที่เราสัมมนาเมื่อวานนะผมว่าของพวกเราเนี่ยถือว่าปฏิบัติน้อยไปที่แบ่งกลุ่มนะครับที่ได้เข้าอบรมนะครับที่ของสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีแบ่งกลุ่มอยู่4กลุ่มเหมือนกันนะครับก็จะแบ่งเป็น4ฐาน4ฐานเนี่ยก็คือฐานแต่ละฐานเนี่ยที่เราจะช่วยเนี่ยอย่างไฟไหม้อย่างน้ำท่วมอย่างแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยครับมันจะแบ่งเป็นฐานแล้วแบ่งกันทำเวียนนะครับอันเนี้ยคือมาสอนแค่ผายปอดมาสอนแค่ปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยผมว่ามันคือปฏิบัติเนี่ยของพวกเราเนี่ยต้องใช้การปฏิบัติให้มันมากขึ้นนะครับเวลาที่เราที่ไปอยู่เขาเรียกอะไรไปอยู่ตามชุมชนไปอยู่ตามตำบลหรืออำเภอรอบนอกเนี่ยเวลาที่คนตาบอดเราเนี่ยจะได้ไปเผยไปได้ช่วยบอกคนอื่นได้เวลาที่เราไปเจอในสถานอาการจริงอย่างเงี้ยครับเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้มาแค่พูดเราไม่ได้ให้แบบพวกเราได้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัตินี่แบบนี้มันแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ในอนาคตนะในอนาคตโครงการของสมาคมในโครงการต่อไปนะที่เราจะมีเราอาจจะต้องแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรให้มันให้คนตาบอดเราเนี่ยได้เข้าถึงได้มากขึ้นครับก็ประมาณนี้ก่อนครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณคุณทรงกฎเนาะก็ได้พูดถึงว่าในเรื่องของการอบรมหรือการสัมมนาเนี่ยเนาะว่าถ้าจะให้สามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ควรอย่างที่ท่านได้เสนอเลยก็คือเรื่องของการแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนาะรวมถึงของพี่เนียบด้วยใช่ไหมครับเสนอก็ได้ฝากเนาะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะครับจากเคสที่เคยประสบมาแล้วก็ทักษะต่างๆนะครับซึ่งจริงๆภัยต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับดังนั้นทุกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติภัยที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเนาะอาชญากรรมโจรกรรมอะไรต่างๆเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับเนาะนะครับพิธภัทรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้สรุปครับเชิญอาจจะก็เหลืออีกเวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะครับมีใครจะถามอีกไหมครับแล้วก็ถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตให้พิธภัทรสรุปมีไหมครับ
6: ครับผมก็นนทวัฒน์นะครับจอมสงเนินนะครับผมอยากให้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารนะครับสำหรับคนตาบอดเนาะว่าเพราะว่าอย่างตาบอดเนี่ยอย่างเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงในเมื่อโทรศัพท์ไม่มีคลื่นตัดน้ำตัดไฟให้มีวิทยุสื่อสารสักเครื่องไว้วอหาอะไรผู้ใหญ่บ้านวอหนึ่งวอสองตอนนี้น้ำกำลังท่วมเอาเรือทองแบนมารับผมด่วนอันนี้เมื่อกี้ผมก็เห็นด้วยกับคุณทรงกฎนะครับอย่างตาบอดเราเนาะการทำกิจกรรมนะครับคือต้องเน้นการทำกิจกรรมอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยไฟไหม้อะไรเงี้ยน้ำท่วมควรปฏิบัติตัวยังไงนะครับอันนี้มานั่งฟังมันก็ได้ความรู้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่เนาะอีกอย่างเวลาเราของบมันก็ได้น้อยเนาะท่านนายกน่าจะสัก4วันอย่างเงี้ยเนาะเขาชอบตัดเราไม่รู้เป็นไงนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ
0: หมดยังครับโอเคเนาะก็จะเป็นเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ยากเนาะเรื่องของวิทยุสื่อสารมันก็จะต้องมีการขออนุญาตต้องมีการจดทะเบียนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแนะแนวทางนะครับในการที่ทำยังไงให้คนตาบอดหรือคนพิการเนาะได้ติดต่อสื่อสารรวมถึงการให้รับความช่วยเหลือนะครับก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะก็เดี๋ยวให้ทางพิธภัทรได้สรุปแล้วก็ฝากครับเชิญเป็นพิธภัทรครับ
7: เดี๋ยวหนูขอแค่นาทีเดียวนะคะ
0: อ้าวมีเหรอ
8: เสร็จไว
0: เชิญพี่ใหม่ครับเชิญครับ
7: นาทีเดียวจริงค่ะก็อยากไม่ได้ไม่เชิงเป็นคำฝากอะไรนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเมื่อวานนี้พูดไปไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะก็แค่อยากจะฝากพวกเราไว้สั้นๆนะคะว่าทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ตัวเราเองนะคะเพราะว่าอย่างนี้เคยเกิดสาธารณภัยกับตนเองทั้งอุบัติเหตุรถทัวร์ก็ผ่านมาแล้วนะคะตกถนนแล้วก็เกิดจากความประมาทของตัวเองล้วนๆก็คือไม่รัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็ผ่านมาแล้วค่ะไม่ได้หยิบอะไรเลยของสำคัญแม้กระทั่งรองเท้าก็ไม่ได้ใส่เลยค่ะวิ่งลงมาอย่างเดียวเลยก็คือเกิดจากความไม่รู้ก็คืออยากจะฝากสั้นๆว่าถ้าเราจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะการวางแผนอย่ามองว่าเรื่องสาธารณภัยเป็นเรื่องไกลตัวเราให้เราติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลศึกษาหาความรู้แล้วก็ค้นคว้าหาสิ่งที่ใหม่ๆนะคะให้เราได้รับความรู้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเราเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาค่ะเราก็จะได้มีภูมิต้านทานหรือว่าภูมิป้องกันตรงนี้ค่ะอย่างเช่นเราขึ้นรถทัวร์เราจะต้องตรวจดูก่อนว่าเข็มขัดนิรภัยใช้ได้จริงไหมอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นการเซฟคือป้องกันไว้ก่อนไม่เสียหายนะคะเวลาที่เราไปนอนโรงแรมอุปกรณ์พวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินหรืออะไรค่ะไม่ใช่วางซ้ายมือถืออยู่ปลายเตียงกระเป๋าตังค์อยู่หน้าห้องน้ำอะไรทุกอย่างก็คือเราถ้าเรามีการเตรียมตัวนะคะเอาของไว้รวมๆกันเราเป็นคนมองไม่เห็นเนาะเวลามีอะไรขึ้นมามันก็จะช่วยเซฟเวลาแล้วก็ช่วยให้เราสามารถปรับตัวแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับก็ท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับก็สรุปได้ว่าคือหนึ่งนะครับเรื่องภัยพิบัติต่างๆนะครับการที่จะป้องกันหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มจากใครฮะเริ่มจากตัวเรา นะครับจากตัวเราทุกคนนะครับแล้วก็คนข้างเคียงตัวเราก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่ลูกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขยายไปชุมชนที่เราอยู่นะครับไม่เป็นจะเป็นองค์กรของเราก็ตามนะครับจุดเริ่มต้นจุดนี้นะครับขยายเครือข่ายการร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆเพื่อให้สร้างความตระหนักรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการวางแผนที่ดีนะครับในการเตรียมพร้อมนะครับที่เหมาะสมนะครับผมว่าถ้าเราเตรียมแบบนี้มีแผนรองรับแบบนี้ผมคิดว่า1นะครับเราไม่สามารถไม่ให้มันเกิดได้บางอย่างนะครับบางเรื่องภัยพิบัติเราไม่สามารถให้ห้ามให้มันเกิดมันก็ไม่ได้แต่เราไม่สามารถไม่ให้มันสูญเสียได้แต่เราสามารถบรรเทาไม่ให้สูญเสียมากได้และสามารถช่วยเหลือได้เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นนะครับก็ท้ายสุดก็ขอบคุณทุกท่านทุกความเห็นนะครับที่เสนอแนะมาผมคิดว่าทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาจะนำนะครับข้อเสนอแนะจากทุกท่านเนี่ยเป็นฐานข้อมูลในการเอาไปปรับใช้กับโครงการต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เหมือนกันฮะในโครงการของพวกผมเหมือนกันนะครับในการที่จะปรับโครงการให้มีความเหมาะสมต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับก็จะนำไปใช้นะครับเพื่อเกิดประโยชน์พี่น้องทุกๆคนไม่ใช่แต่โคราชนะครับทุกจังหวัดด้วยนะครับก็ท้ายสุดนะครับผมวันนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ปรึกษานะครับท่านบุญเลี้ยงท่านนายกสุชาติคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับรวมถึงนะครับเจ้าที่บุคลากรและพวกเราพี่น้องทุกคนนะครับที่ร่วมโครงการนี้นะครับที่ให้สร้างความประทับใจให้ความอบอุ่นนะครับกับตัวผมนะครับในการที่มาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับผมคิดว่าผมมาครั้งนี้ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราและจะนำสิ่งที่ได้จากพวกเราเนี่ยไปขยายต่อเพื่อพี่น้องคนตาบอดในหลายจังหวัดนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ไปพบไปคุยหรือไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อๆไปสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับโอกาสต้อนรับคณะของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะของกรรมการก็ตามหรือว่าสมาชิกคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาก็ตามถ้าวันใดไปภาคเหนือไปเชียงใหม่ก็อย่าลืมนึกถึงสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่พวกเรายินดีต้อนรับนะครับท้ายสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในการต้อนรับที่ดีมากๆครับขอบคุณสวัสดีครับ
0: ครับก็ขอบคุณพี่จพัฒน์เนาะก็ท่านก็ได้สรุปแล้วก็ฝากนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบเซสชันเนาะทางพี่บุญเลี้ยงใช่ไหมครับซึ่งก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สักเล็กน้อยครับเชิญครับก่อนที่จะจบเซสชันครับ
8: ครับผมก็สิ่ง นะครับสิ่งที่เสนอมาเนาะก็คือจริงๆแล้วเรื่องอะไรต่างๆที่จะแก้ไขตรงจุดตรงประเด็นให้กับคนตาบอดสามารถใช้ได้จริงเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนจากคนตาบอดโดยตรงนะครับถึงจะนำคนปัญหาคนตาบอดแล้วก็ได้รับการบริหารได้แก้ได้จริงเนื่องจากเนาะที่ผ่านมาหลายๆเรื่องนะครับที่เขาแก้ปัญหาให้คนตาบอดก็เหมือนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่เอาขนมจีนมาให้เรามันก็ไม่ตรงปัญหาที่เราต้องการที่อยากทานอันนี้โครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเรามาสะท้อนปัญหานะครับจากพวกเราโดยตรงว่าปัญหาของเราคืออย่างนี้ควรจะแก้ในแนวทางของเรามันจะต้องแก้แบบนี้มันจะตรงกับความต้องการของเรานะครับอันนี้รวบรวมข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยผมนะครับในฐานะที่เป็นผู้แทนคนตาบอดแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและท่านโดยชาติอีกหลายคนเนี่ยอาจจะนะครับแต่ยังไม่ได้รับปาก 100% อาจจะไปดูประเด็นบางประเด็นนะครับและอาจจะเขียนเป็นญัตติเพื่อจะไปเสนอในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติและให้มีมติในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติแล้วก็นำเรื่องตรงนี้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยและนำไปแก้ปัญหาให้คนตาบอดใช้ได้จริงในอนาคตอาจจะเป็นเสนอเป็นเชิงนโยบายต่อไปในอนาคตเพื่อให้คนตาบอดทั้งประเทศได้รับประโยชน์ตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ก็จะรับปากได้ประมาณนี้ครับผมท่านสุชาติครับขอบคุณครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณท่านที่ปรึกษาเนาะในท่านก็ได้พูดถึงนะครับเรื่องของการที่เราจะทำอะไรเนาะต้องให้คนคนนั้นแหละคนที่เป็นคนตาบอดเนาะทำแล้วก็เราจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดประสิทธิภาพที่สุดนะครับเกิดคุณภาพด้วยนะครับโอเคก็ทั้งสองท่านก็ได้สรุปแล้วก็ ทางผู้เสนอเนาะทางผู้เข้าร่วมก็ได้มีการเสนอแนะข้อเสนอต่างๆนะครับก็เดี๋ยวทางสมาคมก็จะได้รวบรวมเนาะแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายก็ดีแล้วก็เอามาจัดเป็นแผนงานก็ดีเป็นกิจกรรมเป็นโครงการต่อไปเนาะนะครับทุกข้อเสนอก็จะเก็บไว้ในแผนของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับขอบคุณทางวิทยากรนะครับขอบคุณพิธพัฒน์ลือชานะครับซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายนะครับที่ให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดีนะครับที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเนาะซึ่งจากประสบการณ์จริงของท่านก็ได้เกิดหลายเหตุการณ์นะครับก็มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับก็ขอเสียงตบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับนะครับก็ขอบคุณนะครับคงจะถึงเวลาแล้วเนาะก็สุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพบกันในเซสชันถัดไปนะครับในเรื่องของทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวนะครับก็ในช่วงนี้ก็ขออนุญาตจบการเสวนานะครับเรื่องข้อเสนอแนะแนวทางนะครับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับคนตาบอดบัดนี้ครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
9: ครับขอบพระคุณทั้ง2ท่านแล้วก็สมาชิกทุกท่านครับที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับกับแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับที่เหมาะสมสำหรับคนตาบอดของเรานะครับ
10: ค่ะ
9: ขอบคุณพี่ธพัฒน์อีกครั้งนึงนะครับ
10: ขอบคุณนะคะ
9: เจอกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักทานอาหารเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะได้พบกันในเซสชันต่อไปนะครับ
10: ค่ะไปแล้วไปข้างหน้าหรอครูแว่นจะพาออกกำลังกายเหรอคะ
9: พี่พนักงานเก็บขยะของเมื่อวานไปด้วยนะครับยังไม่มีเก็บขยะเมื่อวานไปสักชิ้นเลยนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.คว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเชิดชูเกียรติในเวทีระดับประเทศเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โดยมีนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอปตเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับมอบรางวัลจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีณอาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีการจัดงานเสวนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการภายใต้แนวคิด Change for a Better Future เปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวงโดยในปี2569มีหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,030 ผลงานและมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 250 ผลงานสำหรับผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ของสอปต.สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับภาครัฐที่มุ่งสร้างผลลัพธ์และคุณค่าที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านกายอุปกรณ์ได้อย่างครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการมอบรางวัลเลิศรัฐนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาระบบราชการที่สะท้อนความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการให้บริการซึ่งความสำเร็จของสอปต.ในครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากการเน้นกระบวนการทำงานไปสู่ภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผลลัพธ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าพร้อมสร้างการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้า

0: ื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวส่งเทปไปให้เย็นนี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้เล็กแต่งตัวงี้ดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยไปงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของทีวีไทยกับพี่และพี่หนูหน่อยนะนี่การ์ด
0: อุ๊ยในการ์ดเขาระบุแค่ชื่อพี่ทินกับชื่อพี่หนูนี่คะ
2: ทำไมล่ะก็ไปด้วยกันหลายๆคนไงอบอุ่นดี
0: ไม่เอาอะค่ะเล็กไม่อยากไปเป็นไม้ประดับ
2: ไม่ได้ไปเป็นไม้ประดับอะไรหรอกครับเพราะในงานเขาคงมีดอกไม้และมีไม้ประดับอยู่แล้ว
0: พี่ทินก็ยังไม่เข้าใจความหมายของเล็กอยู่ดี
2: ความหมายอะไรหรอครับ
0: ก็คำว่าไม้ประดับน่ะสิคะ
2: เอ้าทำไมจะไม่เข้าใจล่ะครับไม้ประดับก็คือไม้ประดับตรงตัวไม่เห็นจะยากเลย
0: ประโยคที่เล็กพูดเมื่อกี้นี้คำว่าไม้ประดับเป็นสำนวน
3: เปรียบเทียบผู้ที่ไม่มีความสำคัญหรือผู้ที่ไปเสริมบารมีผู้อื่นหรือไปประกอบฉากเพื่อให้ผู้อื่นเด่นขึ้นเหมือนที่พี่ทินชวนเล็กไปงานแถลงข่าวซึ่งความจริงแล้วเจ้าของงานเขาต้องการจะเชิญพี่ทินและพี่หนูมากกว่าซึ่งงานนี้เล็กจะไม่ไปหรือไปก็ได้เพราะเล็กไปก็เป็นเพียงไม้ประดับ
2: ตกลงเล็กไม่ไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรพี่ไม่บังคับนะว่าแต่ว่าสำนวนไม้ประดับมันมีความหมายอย่างอื่นอีกหรือเปล่า
0: คำว่าไม้ประดับยังหมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยตรงหรือสิ่งที่มีไว้ดูเล่นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของพี่ทินค่ะพี่ทินไม่ได้ชอบหรอกค่ะตั้งไว้เป็นไม้ประดับพอไม่ให้ห้องทำงานมันดูโล่งเกินไป
2: เล็กนี่เข้าใจยกตัวอย่างนะพี่ว่าพี่เข้าใจถึงความหมายของสำนวนไม้ประดับอย่างดีแล้วแหละหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสำคัญนะหรือว่าผู้ที่ไปเสริมบารมีคนอื่นหรือบางครั้งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้สิ่งที่มีไว้ดูเล่นใช่ไหมดีละพี่ว่าต้นเนี่ยไม่เข้าใจสำนวนนี้แน่นอนพี่จะจำไว้และเอาไปข่มต้น
0: พี่ทินเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ก็เป็นตั้งแต่ที่รู้จักเล็กกับต้นแหละครับตกลงไปไหมเนี่ยไม่ไปใช่ไหมพี่จะได้ไปกับพี่หนูไปก่อนแล้วนะ

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบพัดลม67เครื่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสิ่งของที่ส่งมอบในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเป็นบิดาของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45เครื่องและได้รับสนับสนุนจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22เครื่องรวมทั้งสิ้น67เครื่องโดยได้สำรวจความต้องการพัดลมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นได้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งนี้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งต่อความห่วงใยและสร้างโอกาสให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนา

0: 4353452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: อ่างกะละมัง
10: วิเชียรมาศเคยได้ยินพี่ก้อยเขาท่องคำคล้องจองกอไก่ไหม
11: เคยจ้าแต่ฉันจำไม่ได้หรอก
10: ฉันชอบตอนสุดท้ายที่ว่าห้อยหีบใส่ผ้าลอจุลาลอยคว้างอ้ออ่างขายถูกห่อนกฮูกตาโต
11: อ๋อนึกออกแล้วฉันก็ชอบตอนนี้เหมือนกัน
10: แล้วฉันก็ได้ยินพี่ก้อยถามพี่เก่งว่าอ่างกับกะละมังมันเหมือนกันหรือเปล่า
11: แล้วพี่เก่งตอบได้ไหมล่ะ
10: พี่เก่งเขาก็เก่งสมชื่ออธิบายให้พี่ก้อยฟังว่าอ่างเป็นภาชนะกลมปากผายก้นตื้นสำหรับใส่น้ำส่วนมากทำด้วยดินเคลือบบางทีเขาก็เอาไว้ปลูกบัวเหมือนอ่างบัวหน้าบ้านของเราไงล่ะส่วนกะละมังก็คล้ายๆอ่างนั่นแหละแต่มักทำด้วยโลหะเคลือบอย่างที่พี่เก่งใส่ข้าวให้เรากินไงกะละมังเขียนกอไก่สระอะลอลิงสระอะมอม้าไม้หันอากาศงองูกะละมังมักมีขนาดเล็กกว่าอ่าง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันบานว่าบ่ได้ใส่บ่ยันมันแปดบ่สูง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายอำเภอสิงหนครถกด่วนแก้ปัญหาคลองสะทิงหม้อปลาตายน้ำเน่าเสียเร่งเพิ่มออกซิเจนเตรียมขุดลอกตะกอนอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาประชุมเร่งด่วนหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสะทิงหม้อหลังพบปลาตายเป็นจำนวนมากโดยมีนางสาวณัฐการสายน้อยในอำเภอสิงหนครเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นภาคเอกชนผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมประชุมเบื้องต้นพบว่าน้ำมีสีคล้ำมีฟองและกลิ่นเหม็นขณะที่ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและมีฝนตกต่อเนื่องที่ประชุมกำหนดมาตรการแก้ไข2ระยะโดยระยะเร่งด่วนจะขุดลอกและตักตะกอนรวมถึงซากวัชพืชและสิ่งหมักหมมในคลองพร้อมติดตั้งกังหันผันน้ำหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและออกซิเจนในน้ำโดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสินสำนักงานชลประทานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งมาตรการดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยด้านนางคนึงนิดศรีสมัยผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เปิดเผยว่าผลตรวจน้ำที่ผ่านมาในบางจุดพบแอมโมเนียสูงขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ที่0และค่า BOD อยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่สามารถใช้ยืนยันสาเหตุของปัญหาได้เนื่องจากก่อนเก็บตัวอย่างมีการเทน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ลงคลองซึ่งอาจส่งผลต่อค่าที่ตรวจวัดได้ทั้งนี้คลองสะทิงหม้อไม่มีแหล่งต้นน้ำและมีการไหลเวียนค่อนข้างน้อยประกอบกับมีตะกอนผักตบชวาและอินทรีย์วัตถุสะสมจึงอาจทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงและกระทบต่อสันน้ำส่วนระยะยาวจะตั้งคณะทำงานดูแลคลองสะทิงหม้อแบบบูรณาการเปิดให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนผู้ประกอบการและโรงงานริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมปรับระบบแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันทีเมื่อพบปลาตายหรือความผิดปกติเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำในช่วงเกิดเหตุจริงขณะที่สาเหตุของน้ำเน่าเสียยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยคาดว่าจะทราบผลเพิ่มเติมภายในประมาณ7วันก่อนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและวางระบบดูแลคลองในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหาร

0: ก่อนที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
2: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
2: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอน
7: อุ้ยชัยโยวันนี้ได้มาเที่ยวทะเลนานๆมาทีแบบนี้จะเล่นให้ตัวมอมแมมไปเลย
8: ปกติ9แต้มก็ตัวมอมแมมอยู่แล้วนี่นาเอ๊ะนั่นตัวอะไรน่ะท่อนบนเหมือนผู้หญิงท่อนล่างเหมือนปลา
7: จริงด้วยอ่ะ
8: นี่เขาเรียกว่านางเงือกจ้า
7: แล้วนางเงือกคืออะไรเหรอไม่เคยได้ยิน
8: นางเงือกก็คือเงือกตัวเมียจ้าเงือกเป็นสัตว์ในนิยายตามเรื่องที่เล่ากันต่อๆมาเงือกมีหน้าเล็กกลมเท่างบน้ำอ้อยโดยมากมักเป็นสัตว์ตัวเมียไว้ผมยาวมีผู้เคยพบเห็นโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงท่อนบนจึงเดากันว่าท่อนล่างคงเป็นปลาเพราะอยู่ในน้ำเชื่อกันว่าวันดีคืนดีเวลาเดือนหงายเงือกจะขึ้นบกมาหวีผมด้วยหวีทองบางทีก็ใช้กระจกทองส่องหน้าด้วยถ้ามีใครเข้าไปใกล้ตัวเงือกก็จะตกใจลงน้ำดำหนีไปทิ้งหวีและกระจกไว้หากใครเก็บได้และไม่ยอมคืนเงือกก็จะมาปลิดเอาดวงวิญญาณไปหรือไม่เช่นนั้นก็จะคอยหาโอกาสฉุดเอาตัวไปขณะที่ลงอาบน้ำ
9: ฟังดูน่ากลัว
8: วจังในวรรณคดีก็มีเรื่องเงือกเช่นในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เงือกพ่อแม่และลูกสาวช่วยพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรต่อมาเงือกลูกสาวมีลูกกับพระอภัยมณีชื่อสุดสาครส่วนเงือกที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอื่น

0: มายถึงงูหรือใช้คู่กับคำว่างูเช่นในลิลิตพระลอตอนบรรยายกองทัพผีที่ปู่เจ้าสมิงพรายส่งเข้ามาในเมืองของพระลอมีข้อความว่าตัวขุนให้ขี่ช้างบ้างขี่เสือขี่สีบ้างขี่หมีขี่หมูบ้างขี่งูขี่เงือก
1: แล้วคำว่าเงือกเป็นคำมาจากภาษาอื่นหรือเปล่าเพราะฟังดูแปลก
0: ๆน่าจะเป็นคำไทยจ้ะเพราะมีหลักฐานจากพระยาอนุมานราชธนค้นพบคำว่าเงือกในภาษาไทยต่างๆเช่นภาษาไทยอาหมเงือกแปลว่าสัตว์น้ำในนิยายนาคน้ำในภาษาไทยใหญ่แปลว่าจระเข้ในภาษาไทยขาวแปลว่างูตามนิยายอยู่ตามห้วยเห็นได้ว่าในภาษาไทยต่างๆเงือกหมายความว่างูจระเข้และนาคไม่มีคำว่าเงือกเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลาจึงมีผู้สันนิษฐานว่าไทยอาจได้ความคิดเรื่องเงือกเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งปลามาจากฝรั่ง
2: อ๋อเข้าใจแล้วจ้ะถ้างั้นเรามาถ่ายรูปกับนางเงือกเป็นที่ระลึกกันเถอะ
3: ไม่เอาอ่ะเอาแต้มกลัวนางเงือกฉุดลงทะเลไปด้วย
0: จะบ้าเหรอเก้าแต้มนี่มันเป็นรูปปั้นนะมาถ่ายด้วยกันเร็ว
2: อุ๊ยอะไรอยู่ข้างหลังเธอน่ะ
3: จริงเหรองั้นไปแล้วนะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ระหว่างวันที่11ถึง14กันยายน2569ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายจิรายุทธวงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ระหว่างวันที่10ถึง14กันยายน2569ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านปงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมายอาทิการจำหน่ายอะโวคาโดพืชผลทางการเกษตรและของดีตำบลบ้านปงการสาธิตการทำอาหารจากอะโวคาโดการประกวดอะโวคาโด4สายพันธุ์5ประเภทการแข่งขันกินอะโวคาโดการประกวดหนูน้อยอะโวคาโดการแสดงเดินแบบผ้าไทยการเสวนาอะโวคาโดและกิจกรรมวิ่งเทลบ้านปงคลอสคันที่2026สวนสนุกคุณหนูและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายทั้งนี้ตำบลบ้านปงมีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดมากที่สุดในหมู่ที่5 6 8 10และ11เนื่องจากเป็นพืชผลที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตเร็วและดกมีความหลากหลายของสายพันธุ์ทั้งยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำจึงเป็นที่นิยมมีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053111596คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความ

0: คนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ัสดีครับผมพุชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับพอเข้าหน้าฝนหลายคนอาจจะต้องพบกับปัญหาน้ำรั่วซึมเมื่อพูดถึงคำว่ารั่วคำนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ
1: รั่วยางรั่วอะไรอย่างนี
2: ้รถรั่ว
3: ภาชนะที่มันแตกใส่น้ำแล้วมันจะรั่วลงมา
4: หลังคารั่วของพังอะไรเงี้ย
5: ท่อน้ำรั่ว
6: มันไงมันก็ไม่เต็มขึ้นมามันรั่วไปแล้ว
7: น้ำรั่ว
8: เหมือนแบบสิ่งที่มันปิดไม่สนิทเหมือนรั่วลงมา
0: ปัญหาหลังคารั่วซึมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
9: ครับก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบรอยรั่วรอยร้าวตรงนั้นก่อนนะครับว่าเกิดจากตรงไหนที่ไหนนะครับเป็นต้นว่าถ้าเกิดจากรางน้ำเราก็หาวัสดุยาแนวไปยารางน้ำซะถ้าซ่อมรั่วแล้วซ่อมแล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนครับ
0: เมื่อพูดถึงคำว่ารั่วตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วคำว่ารั่วหมายถึงอาการที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นไหลเข้าหรือออกตามรอยแตกหรือรูซึ่งเกิดจากความชำรุดที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นเข้าออกได้เช่นเรือรั่วท่อประปารั่วหลังคารั่วโดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่นนั้นเช่นข่าวรั่วข้อสอบรั่วครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันได้มีการนำคำว่ารั่วไปใช้ในความหมายอื่นอีกมีความหมายอะไรนั้นไปชมกันครับ
10: ทำอะไรแบบไม่ทันคิด
11: ทำอะไรกะโหลกกะลา
12: ต้องเรื่องอะไรไปนี่นะ
13: หมายถึงอาการเมาแบบเมารั่วๆอะไรอย่างเงี้ย
14: มากกว่าคนปกติควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นโกโก
15: เริ่มพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเริ่มทำที่ไม่เคยทำเนี่ยรั่ว
0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สงขลาประเดิมเวทีแรกสอบต.เปิดวงร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้เดินหน้าสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่โรงแรมหันษา JB หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเวทีสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยเริ่มต้นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลามุ่งนำความคิดเห็นของประชาชนไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่และสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและสันติสุขโอกาสนี้ดร.ขนตรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดเวทีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมผู้แทนชุมชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นภาคประชาชนตลอดจนเยาวชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป็นจำนวนมากเวทีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวทางการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสอปตให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกศาสนาและทุกวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมทั้งการสะท้อนปัญหาแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของแต่ละชุมชนการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งสร้างความเข้าใจลดช่องว่างและความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับภาครัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ช่วงสำคัญได้แก่การเปิดเวทีระดมความคิดเห็นรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนและการนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันสังเคราะห์และออกแบบแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในมิติศาสนาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้ข้อคิดเห็นจากประชาชนสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้สอปตร่วมกับสภาที่ปรึกษากำหนดจัดเวทีดังกล่าวในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลระหว่างวันที่10ถึง15กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสสะท้อนมุมมองและร่วมเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยเชื่อว่าการรับฟังเสียงจากพื้นที่และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นคือรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นพลังสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้อยู่ร่วมกันข้ามกลางความหลากหลายได้อย่างเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกัน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ข
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่

0: าวะไหล่ติดเกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อบริเวณหัวไหล่อาจเป็นได้เพราะเคยประสบอุบัติเหตุหรือมีกระดูกงอกในหัวไหล่จนอาจเกิดเป็นพังผืดติดยึดค่ะนอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุมาจากการอยู่ในที่อากาศเย็นจัดอย่างในห้องแอร์ตลอดทั้งวันความเย็นอาจทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้ไม่เพียงพอจนอาจเกิดเป็นผื่นที่บริเวณหัวไหล่ได้เช่นกันค่ะและหากว่าใครมีอาการดังต่อไปนี้เช่นปวดไหล่มากกว่า1เดือนไม่สามารถยกแขนได้เกินระดับไหล่ปวดมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้มีอาการบวมของไหล่และมีเสียงร่วมกับอาการเจ็บของไหล่ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิบสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับหน้าที่ดูแลท่านฟังตรงนี้นะครับสามารถติดตามรายการของเราได้ในทุกวันนะครับ15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยที่เว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org รวมไปถึงทางจอมสุรางโคราช .com ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471หรือว่าในช่วงที่2ของรายการครับท่านใดสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือสิทธิสวัสดิการของเรียกว่าภาครัฐนะครับของคนพิการเราก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0815109471นะครับตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาครับในช่วงเวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.หลายๆท่านก็คงจะได้รับฟังนะครับการถ่ายทอดเสียงแบบสดๆเลยนะครับภายใต้โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการลดความเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงที่ตรงกับช่วงเวลารายการแสงสว่างในความมืดของเรา15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับให้ท่านได้รับฟังกันถ้าเกิดท่านอยากรับฟังเพิ่มเติมนะครับในตลอดโครงการก็ไปรับชมรับฟังผ่านไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่า YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหรือในอนาคตถ้าเกิดบางช่วงนะครับที่ผมอาจจะติดภารกิจจะได้หยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันเป็นช่วงๆไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีในทุกรูปแบบนะครับให้เป็นประโยชน์ทั้งการไลฟ์สดผ่านหน้าเพจนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงให้กับพี่น้องเราที่อาจจะไม่สามารถเข้าสู่โลกโซเชียลได้หรือว่าไม่สะดวกมาร่วมโครงการก็อย่างน้อยได้ฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยทางงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะพยายามนะครับในกิจกรรมในโครงการใดถ้าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรก็จะพยายามถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงให้ท่านได้รับฟังจากสถานที่จริงนะครับเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวของสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ครับในช่วง NMB Update ก็เช่นเคยครับกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศให้ท่านได้รับฟังครับตั้งแต่เย็นวันนี้ไปถึงขออภัยตั้งแต่เที่ยงวันนี้นะครับไปจนถึงประมาณเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับสภาพอากาศในประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในภาคอีสานในจังหวัดนครราชสีมาของเราครับสับสนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยประกาศของพม.นะครับราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็ได้นำไปประกาศไปเมื่อวันที่4กันยายน2519ที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำเสนอนะครับประกาศไปแล้ว3ตัวนะครับระเบียบขออภัยระเบียบไปแล้ว3ตัวนะครับในวันนี้นะครับก็จะหยิบเป็นระเบียบตัวที่4นะครับที่เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินต่างๆของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็จะมีความเกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอรับงบประมาณนะครับการขอกู้เงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการต่างๆนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะวันที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังทางเท้าจนมิดไม้เท้าขาวเลยการจะก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปตั้งแผงขายลอตเตอรี่หรือว่าเดินทางไปเปิดร้านนวดแผนไทยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนตาบอด
2: ใช่ครับคือรายได้วันนั้นเนี่ยมันจะหยุดชะงักลงทันทีเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะแต่แบบค่าเช่าบ้านค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันไม่ได้หยุดตามไปด้วยไงคะ
2: จริงครับ
1: แล้วพอรายได้ขาดหายเนี่ยทุนสำรองเพื่อการดำรงชีวิตจึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยแล้วถ้าวันหนึ่งมีข่าวดีที่บอกว่ากฎเกณฑ์ทางการเงินกำลังจะเปลี่ยนไปเพื่อมอบอิสระในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับคนตาบอดทุกคนโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครค้ำประกันอีกต่อไปล่ะคะ
2: โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือเรื่องใหญ่ที่พวกเราจะมาแกะรอยกันในวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้นะคะรายการออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์รดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแบงด้วยนะครับ
1: อ่ะฮะสถานีวิทยุจอมสุรางรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองและผ่านทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2 FM 91.75 MHz ซึ่งอันนี้คือสามารถรับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดก้อยเคียงเลยค่ะ
2: ดำเนินงานผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะ
2: ครับ
1: ภารกิจหลักของการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้พวกเราจะแบ่งเป็น2ส่วนที่มันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยเริ่มจากการเจาะลึกสภาพอากาศที่ชี้ชะตาการทำมาหากินก่อนแล้วจากนั้นประเด็นหลักที่ต้องลงลึกที่สุดก็คือประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ล่าสุดว่าด้วยกฎเกณฑ์เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
2: ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพและปากท้องของคนพิการทุกคนเลยนะครับ
1: แน่นอนค่ะ
2: คือการเชื่อมโยงเรื่องสภาพอากาศเข้ากับเรื่องของเงินกองทุนเนี่ยมันเป็นการมองภาพรวมที่สะท้อนชีวิตจริงมากๆเลยนะครับเพราะสำหรับคนตาบอดและคนพิการเนี่ยสภาพอากาศไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ว่าเปียกหรือไม่เปียก
2: ถูกต้องครับแต่มันคือตัวแปรสำคัญที่กำหนดความปลอดภัยในการเดินทางเลยและมันก็เป็นตัวกำหนดด้วยว่าวันนี้จะมีรายได้กลับเข้าบ้านหรือเปล่าง
1: ั้นก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องปากท้องและกฎเกณฑ์ทางการเงินนะคะสิ่งแรกที่ต้องนำมากางดูกันก่อนเลยก็คือเรื่องของฟ้าฝนค่ะคือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศออกมาแล้วสถานการณ์โดยรวมของประเทศตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมช่วงนี้พวกเราถึงรู้สึกว่าฝนมันตกหนักและต่อเนื่องเหลือเกิน
2: ถ้าพวกเรามองลึกลงไปถึงกลไกที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแบบนี้นะครับต้นตอหลักๆเลยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมครับ
1: ร่องมรสุม
2: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับ
1: อ๋อคือพาดเป็นแนวยาวเลย
2: ใช่ครับพาดไปเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าร่องมรสุมนี้มันเหมือนกับกำแพงเมฆหนาทึบที่อุ้มน้ำไว้เต็มพิกัดเลย
1: ค่ะ
2: แล้วมันเคลื่อนตัวช้ามากๆคล้ายกับด่านสกัดกั้นหรือว่าเครื่องกีดขวางบนถนนที่แบบค่อยๆกระเถิบไปทีละนิดนะครับ
1: เห็นภาพเลยค่ะ
2: เมื่อมันพาดผ่านตรงไหนมันก็จะเทน้ำฝนลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือการไปทำมาหากินในพื้นที่นั้นๆชะงักงันตามไปด้วยเลยครับ
1: แล้วถ้าเจาะพิกัดลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเราล่ะคะผลกระทบจากไอ้ร่องมรสุมที่ว่านี้มันรุนแรงแค่ไหนคะมีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: โอ้โหพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้เรียกได้ว่ารับผลกระทบไปเต็มๆเลยครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
1: ร้อยละ70เลยเหรอคะเยอะมากเลยนะคะเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะครับคือแทนที่จะมองเป็นรายจังหวัดนะครับอยากให้ลองนึกภาพแผนที่ภาคอีสานดูพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนของภาคไล่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออก คือตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนม
1: ฮะ
2: ลงมาถึงตอนกลางอย่างชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและลงมาถึงตอนล่างแถบศรีสะเกษและอุบลราชธานี
1: โอ้โหนี่มันเกือบทั้งภาคเลยนะคะ
2: ใช่ครับทั้งหมดนี้คือพื้นที่โซนสีแดงที่ตกอยู่ใต้แนวร่องฝนนี้เลยครับซึ่งต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักบางแห่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
1: ฟังดูแล้วเหมือนโดนปกคลุมไปเกินครึ่งภาคเลยทีเดียวแล้วถ้าโฟกัสเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาบ้านเราล่ะคะสภาพอากาศรายวันเป็นยังไงบ้างการเตรียมตัวออกไปทำมาหากินของคนตาบอดเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: สำหรับพื้นที่นครราชสีมาโดยเฉพาะนะครับอุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้จะอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะ
2: และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสคือตัวเลขอุณหภูมิอาจจะดูไม่สูงไม่ร้อนจัดก็จริงนะครับแต่ความน่ากลัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความร้อนครับ
1: แล้วมันอยู่ที่อะไรคะ
2: มันอยู่ที่ความชื้นสะสมและโอกาสเกิดฝนที่สูงถึง70%นี่แหละครับสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของสภาพเส้นทางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือบริเวณที่มีปัญหาระบายน้ำไม่ทันซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันครับ
1: อันนี้อันตรายมากนะคะ
2: มากครับสำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินทางเนี่ยน้ำที่ท่วมขังบนทางเท้าแค่ไม่กี่เซนติเมตรมันก็เพียงพอที่จะบดบังหลุมบ่อหรืออุปสรรคต่างๆทำให้การใช้ไม้เท้าขาวสัมผัสพื้นผิวทำได้ยากและอันตรายมากขึ้นหลายเท่าเลยครับ
1: พอพูดถึงจุดนี้มันเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะสมมุติว่าคนตาบอดกำลังเดินไปขายลอตเตอรี่เนี่ยน้ำท่วมขังมันทำให้พวกเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นฝาท่อที่ชำรุดหรือว่าเบลบล็อกมันพังไปแล้วความเสี่ยงมันสูงมากจนหลายคนอาจจะต้องจำใจหยุดงานอยู่บ้านเลย
2: ใช่ครับมันเสี่ยงเกินไปจริงๆตอนบนทั้งฝั่งแอ่วไทยและอันดามันมีฝน60%ครับ
1: ค่ะแล้วกรุงเทพล่ะคะ
2: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็อยู่ที่60%เช่นกันครับแต่พื้นที่ที่ต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดเลยก็คือภาคตะวันออกครับ
1: เอาทำไมล่ะคะ
2: แม้จะมีฝนตก70%ของพื้นที่เหมือนภาคอีสานแต่มันมีศูนย์กลางฝนตกหนักมากไปกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและตราดครับพื้นที่โซนนั้นต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะคือเมื่อร่องมรสุมมันทำหน้าที่เหมือนด่านสกัดกั้นคอยขัดขวางการใช้ชีวิตและการทำมาหากินของพวกเราแบบนี้รายได้รายวันที่ควรจะไหลเข้ามามันก็หยุดชะงักนะคะ
2: ใช่ครับ
1: สำหรับคนตาบอดที่มีอาชีพรับจ้างนวดแผนไทยหรือค้าขายรายย่อยเนี่ยการขาดรายได้เพียงแค่ 3-4 วันมันอาจจะหมายถึงการไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านหรือไม่มีเงินหมุนเวียนไปซื้อสินค้ามาขายต่อในรอบถัดไปเลยนี่แหละค่ะคือจุดที่เชื่อมโยงว่าทำไมการมีกองทุนสำรองถึงมีความสำคัญระดับความเป็นความตายนำมาสู่ข่าวใหญ่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เขาเพิ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับสิ่งที่กำลังจะพูดถึงนี่คือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่7พุทธศักราช2569ครับ
1: ชื่อยาวมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับซึ่งระเบียบนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมานี่คือระเบียบที่จะเข้ามาจัดระเบียบวิธีการที่คนพิการจะกู้ยืมเงินไปใช้เป็นทุนประกอบอาชีพใหม่ทั้งหมดเลยครับ
1: สี่วันกวกนำมาแกะรอยประกาศฉบับนี้กันทีละบรรทัดเลยดีกว่าค่ะในฐานะที่กองทุนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอาชีพอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่คนตาบอดและคนพิการต้องรู้เป็นอันดับแรกคะ
2: หัวใจหลักของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เลยนะครับมันไปอยู่ที่เงื่อนไขการหาผู้ค้ำประกันครับซึ่งระบุไว้ในข้อ91ตามระเบียบใหม่เนี่ยหากคนพิการต้องการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้ที่จะมาเซ็นค้ำประกันให้จะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดเลยครับ
1: คัดกรองยังไงบ้างคะยากไหมคะ
2: ประการแรกเลยต้องบรรลุนิติภาวะครับประการที่2ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1: 2ข้อนี้ก็ฟังดูเป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะ
2: ใช่ครับแต่ประการที่3ดีสิครับที่เข้มข้นขึ้นคือต้องมีรายได้หรือมีหลักฐานการรับเงินที่เชื่อถือได
1: ้หลักฐานที่เชื่อถือได้แปลว่าอะไรคะ
2: ซึ่งในทางปฏิบัติมันหมายถึงต้องมีสลิปเงินเดือน มีเอกสารรับรองเงินเดือนหรือมีรายการเดินบัญชีธนาคารที่พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนี้มีความมั่นคงทางการเงินจริงๆครับ
1: โอ้โห
2: และประการสุดท้ายที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยก็คือผู้ค้ำประกันจะต้องไม่เป็นกรรมการอนุกรรมการพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ในรอบนั้นๆครับเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเอง
1: เดี๋ยวนะคะขอตั้งคำถามตรงนี้หน่อยคือกฎเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาค้ำประกันเองเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ค่ะว่าเพื่อความโปร่งใสป้องกันการทุจริต
2: ครับ
1: แต่ไอ้ข้อที่บอกว่าผู้ค้ำประกันต้องมีหลักฐานรายได้ที่เชื่อถือได้มีสลิปเงินเดือนชัดเจนเนี่ยลองนึกถึงความเป็นจริงของคนตาบอดรากหญ้าดูสิคะ
2: อืมครับ
1: สมมติว่าอยากจะกู้เงินมาทำทุนซื้อลอตเตอรี่สักก้อนการจะเดินไปขอร้องให้ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่มีเงินเดือนประจำมั่นคงเนี่ยมายอมเซ็นค้ำประกันรับสภาพนี้ให้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
2: ใช่ครับมันลำบากใจมาก
1: บางทีครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะบางคนก็ถูกมองด้วยอคติว่าพิการแล้วจะหาเงินมาคืนได้ยังไงกฎเกณฑ์ที่มันรัดกุมระดับธนาคารพาณิชย์แบบนี้มันไม่ได้กลายเป็นการสร้างกำแพงที่สูงขึ้นทำให้คนพิการเข้าถึงแหล่งทุนได้ยากกว่าเดิมหรอคะแล้วกองทุนที่ตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการจะมีประโยชน์อะไรถ้าคนส่วนใหญ่กู้ไม่ได
2: ้เป็นมุมมองที่สะท้อนความเจ็บปวดในโลกความเป็นจริงได้ตรงจุดมากเลยครับแน่นอนว่าในมุมของผู้กู้เนี่ยมันดูเหมือนการสร้างกำแพงที่สูงขึ้นและสร้างความลำบากใจในการไปขอร้องคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าพวกเราลองถอยออกมามองในมุมของการบริหารจัดการกองทุนระดับชาติดูนะครับเหตุผลที่ระเบียบข้อ91ต้องเขียนออกมารัดกุมแบบนี้ก็เพราะว่าเงินในกองทุนนี้มันคือเงินทุนหมุนเวียนครับมันไม่ใช่เงินให้เปล่านะ
1: ก็จริงค่ะ
2: กลไกของมันคือเมื่อคนกลุ่มหนึ่งกู้เงินออกไปสร้างอาชีพพวกเขาก็ต้องทยอยผ่อนชำระคืนกลับเข้ามาเพื่อให้เงินก้อนนี้ถูกส่งต่อเป็นทุนให้กับคนพิการคนอื่นๆที่กำลังต่อคิวรับโอกาสอยู่ครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
2: หากไม่มีการคัดกรองทุกค้ำประกันให้ดีปล่อยกู้แบบละหลวมแล้วเกิดปัญหาหนี้สูญในระบบเป็นจำนวนมหาศาลท้ายที่สุดเงินกองทุนก็จะหมดไปครับและคนที่รับเคราะห์ก็คือคนตาบอดรุ่นต่อไปที่จะไม่มีแหล่งทุนเหลือให้กู้อีกเลยดังนั้นความเข้มงวดนี้มันก็คือการสร้างเขื่อนป้องกันไม่ให้กองทุนล่มสลายนั่นเองครับ
1: ฟังดูมีเหตุผลในแง่ของการรักษาเสถียรภาพของกองทุนนะคะคือต้องปกป้องเงินส่วนรวมไว้ก่อนแต่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังตอบโจทย์แค่ฝั่งคนดูแลเงินอยู่ดี
2: ครับ
1: สำหรับคนพิการที่หาเช้ากินค่ำที่เขาไม่มีเส้นสายไม่มีคนรู้จักที่รวยๆคอยค้ำประกันให้เนี่ยพวกเขาจะทำยังไงคะกฎหมายฉบับนี้ไม่มีทางออกหรือไม่มีช่องว่างให้หายใจบ้างเลยเหรอคะ
2: และตรงนี้เองครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของประกาศฉบับนี้เลยครับ
1: มีทางออกใช่ไหมคะ
2: มีครับเพราะทางคณะกรรมการเขามองเห็นปัญหาที่พวกเราเพิ่งจะถกเถียงกันไปเมื่อสักครู่นี้อย่างทะลุปลุกโปร่งเลยเขาจึงได้มีการร่างระเบียบข้อ92ขึ้นมาควบคู่กันครับ
1: ข้อ92มันคืออะไรคะ
2: ซึ่งข้อ92นี้มันคือข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันครับและเนี่ยแหละคือประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดทางสังคมที่คนพิการต้องเจอครับ
1: น่าสนใจมากๆเลยค่ะข้อยกเว้นที่ว่านี้คืออะไรคะทำยังไงถึงจะสามารถขอกู้เงินกองทุนหลักหมื่นหลักแสนได้โดยที่แบบไม่ต้องไปง้อขอให้ใครมาเซ็นค้ำประกันให้เลย
2: ระเบียบข้อ92เขาวางเงื่อนไขไว้แบบนี้ครับแบ่งเป็น2กรณีหลักๆคือสำหรับบุคคลและสำหรับองค์กรครับ
1: ค่ะ
2: กรณีแรกสำหรับบุคคลธรรมดาหากคนพิการคนนั้นเคยมีประวัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนนี้มาแล้วและมีวินัยในการผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของยอดเงินกู้ทั้งหมด
1: ร้อยละ60
2: ใช่ครับและที่สำคัญคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับหากรักษาประวัติได้ขาวสะอาดแบบนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องการขอกู้เงินรอบใหม่เพื่อขยายกิจการหรือต่อยอดอาชีพพวกเขาสามารถยื่นขอกู้ได้เลยโดยใช้ประวัติการชำระหนี้ของตัวเองเนี่ยแหละเป็นเครื่องการันตีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันอีกต่อไปครับ
1: โอ้อันนี้ล้ำลึกมากค่ะถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆนะคะกลไกนี้มันทำงานคล้ายๆกับการออกบัตรเครดิตเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคล้ายกันมาก
1: คือในตอนแรกเริ่มที่พวกเรายังไม่มีประวัติทางการเงินธนาคารก็อาจจะขอคนค้ำประกันหรือขอหลักทรัพย์มาค้ำก่อนแต่พอพวกเรากู้เงินไปแล้วพิสูจน์ให้ระบบเห็นว่าพวกเรามีความรับผิดชอบนะใจตรงเวลาเป๊ะๆยอดหนี้ลดลงไปเกิน 60% ระบบก็จะประเมินว่าเราเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูง
2: ถูกต้องเลยครับ
1: มันเหมือนกับการที่พวกเราค่อยๆสะสมแต้มความน่าเชื่อถือจนในที่สุดก็สามารถอัปเกรดตัวเองเป็นลูกค้าระดับ VIP ที่แบบมีเครดิตเป็นของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพารายได้ของคนอื่นไม่ต้องไปทนรับสายตาดูถูกหรือต้องไปก้มหน้าขอร้องใครให้มาเสี่ยงรับสภาพหนี้แทนพวกเราอีกต่อไปเลย
2: โอ้โหการเปรียบเทียบว่าเป็นลูกค้าระดับ VIP ที่มีเครดิตเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นและทรงพลังมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะแล้วกรณีขององค์กรล่ะคะ
2: ขอขยายความเพิ่มอีกนิดนะครับสำหรับกรณีที่2หากผู้กู้เป็นองค์กรของคนพิการก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับคือหากองค์กรเคยมีประวัติกู้เงินและผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ60โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้องค์กรนั้นก็สามารถขอกู้ใหม่ได้โดยไม่ต้องหาคณะกรรมการองค์กรคนอื่นมาค้ำประกันให้ยุ่งยากอีกครับ
1: อ๋อก็คือแฟร์ๆเลยใช้กฎเดียวกัน
2: ใช่ครับนอกจากนี้ระเบียบยังเปิดช่องว่างเผื่อไว้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆด้วยนะคณะกรรมการยังมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการมีผู้ค้ำประกันให้เป็นรายๆไปได้อีกด้วยครับนี่คือความยืดหยุ่นที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจชีวิตคนพิการอย่างแท้จริงเลยครับ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วถ้าพวกเรามองลึกลงไปถึงนัยยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวอักษรทางกฎหมายเหล่านี้นะคะการที่คนพิการสามารถสร้างเครดิตให้ตัวเองจนกู้เงินได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทางความคิดของสังคมยังไงบ้างคะ
2: ประเด็นนี้ลึกซึ้งมากครับลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับสถาบันการเงินหลักอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยมักจะมองว่าการปล่อยสินเชื่อให้คนพิการคือความเสี่ยงครับคนตาบอดหรือคนพิการจึงถูกผลักออกไปอยู่ชายขอบของระบบนิเวศทางการเงินมาโดยตลอด
1: ใช่ค่ะกู้ยากมาก
2: สังคมเองก็มักจะมองกลุ่มคนพิการผ่านเลนส์ของการสงเคราะห์หรือเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือแต่ระเบียบข้อ92นี้กำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครดิตบูโรฉบับย่อยๆสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเลยครับ
1: เครดิตบูโรฉบับย่อยๆฟังดูมีพลังมากค่ะ
2: มันเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยนะครับที่เปลี่ยนสถานะของคนพิการจากผู้ที่ต้องพึ่งพาไปบุญคนอื่นมาเป็นผู้ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวครับการที่พวกเขาสามารถรับผิดชอบหนี้สินของตัวเองบริหารจัดการกระแสเงินสดจนผ่อนชำระได้เกินร้อยละ60โดยไม่เคยผิดนัดเนี่ยมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส่งพลังที่สุดเลยว่าคนพิการก็มีวินัยทางการเงินและสามารถเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยครับมันคือการคืนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจให้กับพวกเขานั่นเองครับ
1: เป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เห็นภาพกว้างที่สวยงามมากเลยค่ะมันคือการสร้างเครื่องมือที่ยั่งยืนแทนที่จะเอาแต่แจกปลาแต่กองทุนนี้กำลังสอนวิธีตกปลาและมอบเบ็ดตกปลาคุณภาพสูงให้กับคนที่มีความแพงามด้วย
2: ถูกต้องที่สุดครับ
1: และเมื่อพวกเรานำเรื่องของวินัยทางการเงินนี้นะคะกลับไปเชื่อมโยงกับบริบทของสภาพอากาศที่พวกเราคุยกันตอนต้นรายการเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าการที่คนตาบอดสามารถสร้างเครดิตของตัวเองและเข้าถึงเงินทุนก้อนใหม่ได้ง่ายขึ้นมันจะกลายเป็นเบาะรองรับแรงกระแทกชั้นดีในวันที่ฟ้าฝนไม่อำนวยในวันที่ร่องมรสุมพาดผ่านจนออกไปทำงานไม่ได้รายได้หดหาย
2: ใช่ครับ
1: หากพวกเขามีวินัยทางการเงินที่ดีพวกเขาก็ยังคงมีสายปานที่ยาวพอมีทุนสำรองที่สามารถดึงออกมาหมุนเวียนประคองชีวิตเล็กๆให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้โดยที่แบบชีวิตไม่ต้องสะดุดล้มจนลุกไม่ขึ้นไงคะ
2: นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลเรื่องกฎหมายเงินทุนจึงเป็น2สิ่งที่ต้องเรียนรู้และวางแผนควบคู่กันไปเสมอเลยการเตรียมพร้อมรับมือกับธรรมชาติด้วยรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญของการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันจริงๆครับ
1: ถือว่าการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้นะคะพวกเราได้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยตั้งแต่การเฝ้าระวังร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะนครราชสีมาบ้านเราที่ต้องระวังน้ำท่วมขังซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปจนถึงการทำความเข้าใจระเบียบใหม่ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
2: ครับผม
1: ที่แม้ว่าจะมีเงื่อนไขการหาผู้ค้ำประกันที่ดูจะเข้มงวดขึ้นในข้อ91แต่ก็มาพร้อมกับข้อ92ที่เป็นเสมือนกุญแจปลดล็อกสู่อิสรภาพทางการเงินสำหรับคนตาบอดและคนพิการทุกคนที่รักษาเครดิตและมีวินัยในการชำระหนี้ค่ะ
2: ใช่ครับเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: สำหรับผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะลงลึกในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ของตนเองอย่างเจาะจงหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเอกสารการประเมินคุณสมบัติตัวเองเพื่อขอกู้ยืมเงินจากกองทุนตลอดจนข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยค่ะ
2: ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
1: เตรียมจดหมายเลขโทรศัพท์นะคะสามารถโทรไปพูดคุยได้ที่เบอร์044-353-452หรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ081-616-2399ขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ติดต่อไปที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะจะมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและไขข้อข้องใจให้กับทุกคนอย่างละเอียดแน่นอนค่ะ
2: ก่อนที่พวกเราจะจบการพูดคุยเจาะลึกในรอบนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนลองนำไปคิดต่อครับ
1: ประเด็นอะไรคะ
2: ลองจินตนาการดูนะครับว่าหากระบบเครดิตบูโรฉบับย่อยๆของกองทุนคนพิการนี้ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ให้เห็นว่าคนตาบอดและคนพิการมีศักยภาพในการชำระหนี้ที่ยอดเยี่ยมในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลเครดิตเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบสถาบันการเงินหลักของประเทศครับ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นได้นี่จะสุดยอดมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับถ้าวันนั้นมาถึงพวกเราอาจจะได้เห็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเอกชนแข่งขันกันออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินดอกเบี้ยราคาถูกหรือบริการรูปแบบใหม่ๆที่ออกมารองรับศักยภาพทางเศรษฐกิจของคนพิการโดยเฉพาะครับ
1: อืมน่าคิดมากค่ะ
2: เมื่อถึงจุดนั้นการเข้าถึงแหล่งทุนจะไม่ใช่แค่เรื่องของสวัสดิการภาครัฐอีกต่อไปแต่มันคือการผนวกรวมคนพิการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระแสหลักได้อย่างแท้จริงครับและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศทางสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางการเงินอีกเลยครับ
1: เป็นบทสรุปแห่งอนาคตที่กิจประกายความหวังและเปิดมุมมองใหม่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเชื่อว่าหากพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาวินัยอนาคตที่ว่านั้นย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

แฟนว่าจังใดนะครับสายใยอุดมพรเป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก49นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับวันนี้มีออกอากาศ2สถานีนะครับเนื่องจากทางด้านของท้องถิ่นประทายระบบน่าจะมีปัญหานะครับไม่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณได้นะครับทางท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ฟังไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะฟังได้ปกตินะครับที่เราออกอากาศอยู่นั้นตอนนี้ก็มี2สถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org แล้วค้นหาสถานี KRB Radio นะครับก็จะสามารถรับฟังรายการของเราได้แล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางjomsurangkodat.com ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับก็โทรแจ้งใน0815109471นะครับ0815109471หรือว่าในช่วงนี้ใครท่านใดนะครับอยากสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของภาครัฐนะครับของคนพิการเราว่ามีสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างก็โทรสอบถามโทรพูดคุยกันได้นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่รายการแสงสว่างในความมืดของเราจะได้เพิ่มนะครับสถานีในการออกอากาศอีกหนึ่งสถานีครับในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะพบกันอีกหนึ่งสถานีในช่วงเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นจนถึง17นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2 FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวสามารถรับฟังกันได้ท่านใดอาจจะฟังทางขึ้นที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับลองหมุนไปที่ 107.25 ดูวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับก็จะสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ต้องขอขอบคุณทางด้านท่านผู้บริหารนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2 107.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเราก็เป็นรายการสดอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อจากช่วงรายการนี้เลยก็จะสดเช่นเดียวกันมีข่าวสารต่างๆให้ได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับก็บอกต่อๆกันไปนะครับถ้าเกิดฟังผ่านทางสถานีเดิมนะครับอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็ลองหมุนไปที่ 107.25 ดูอีกหนึ่งคลื่นนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็รับฟังข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดของเรานะครับก็เป็นหนึ่งความพยายามครับของงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งก็จะใช้ทุกๆรูปแบบนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพื่อให้คนไม่พิการได้รู้ว่าคนตาบอดเราก็สามารถนะครับทำอะไรได้มากกว่าที่ท่านคิดก็จะเผยแพร่เรื่องของอาชีพต่างๆนะครับที่คนตาบอดเราสามารถทำได้นะครับแล้วก็สิทธิสวัสดิการต่างๆที่อยากให้คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้นะครับเพราะว่าคนตาบอด
ในจังหวัดนครราชสีมาของเราก็มีมากที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้นะครับกว่าเกือบ 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจริงๆแล้วก็ยังมีถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่ถึง 10% นะครับจาก 12,000 คนนะครับเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้นะครับเมื่อก่อนมีประมาณ13,000เกือบ 14,000 นะครับแต่ด้วยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบต่างๆของทางพม.เองนะครับในการต่อบัตรประจำตัวคนพิการนะครับเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้บางท่านอาจจะมีตาบอดข้างเดียวหรือว่าไม่ได้พิการโดยประจักษ์อาจจะไม่ได้มีการได้ต่อบัตรคนพิการตรงนี้นะครับแต่ก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการปรับระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้นนะครับก็จะสามารถลองไปขอนะครับในรูปแบบของถ้าเกิดท่านใดมีเรียกว่ามีความพิการแล้วก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตจริงๆนะครับก็เป็นการตรวจสอบประเมินโดยเจ้าหน้าที่พม.นะครับก็ลองปรึกษาดูนะครับอาจจะต้องมีพยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอสม.ในพื้นที่อะไรแบบนี้นะครับก็จะลองปรึกษาดูกับฝ่ายกฎหมายของทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหรือว่าทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับสำหรับจังหวัดนครราชสีมาถ้าเกิดจากสอบถามเรื่องของการทำบัตรคนพิการนะครับการต่อบัตรคนพิการนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ของศูนย์บริการจังหวัดนครราชสีมานะครับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044-266-622นะครับ044-266-622โทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ8:30 น.จนถึงเวลาประมาณ16:30 น.ก็สามารถโทรสอบถามกันได้นะครับเพื่อสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของคนพิการเราที่ก็มีอยู่หลากหลายสิทธิสวัสดิการก็เดี๋ยวจะได้นำมาย้ำ ขอไปนำมาย้ำให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขออนุญาตเป็นการนำเสนอนะครับตัวระเบียบที่ได้มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาของทางพม.นะครับที่ได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่3 กันยายน 2519แล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่4 กันยายน 2519นะครับเรานำเสนอมาจนถึงฉบับที่4แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉบับสุดท้ายนะครับฉบับที่5จะเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับทุกๆประกาศที่ออกมามีผลต่อคนพิการเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทั้งหมดนะครับอย่างที่ได้นำเสนอไปวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการขอเบิกเงินนะครับขออนุมัติเงินต่างๆในการไม่ว่าจะเป็นเงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยอะไรแบบนี้นะครับก็อยู่ในประกาศตัวนี้นะครับที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เท่าที่จำได้ก็จะเป็นหลักๆ ก็คือไม่ต้องมีคนค้ำอะไรแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้นำมาย้ำให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดช่วงนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตเพราะว่าเนื้อหาสาระของประกาศแต่ละตัวของระเบียบแต่ละตัวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เลยหยิบมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทั้ง5ฉบับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1ฉบับสุดท้ายจะหยิบให้รับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตเช่นเดิมนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่หรือว่าท่านใดอยากรับฟังซ้ำอีกรอบนึงครับอยู่กันอีก1 ชั่วโมง 16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2 107.25 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: 101สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาบนพื้นที่สูงโดยมุ่งศึกษาทรัพยากรชาจากป่าธรรมชาติอนุรักษ์พันธุกรรมชาป่าและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนปัจจุบันได้สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ชาพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและพัฒนาเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากชาป่าอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาโครงการหลวงตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเปิดโอกาสให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: มาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เปรอะเปื้อน
9: ก็เต้นไปทำอะไรมาเนื้อตัวเปื้อนไปหมดก้าวแต้มเนี่ยสนจริงๆ
10: คงไปไล่จับหนูตรงที่รกๆหลังบ้านละสิ
9: เฮ้เฮ้เดาเก่งนี่ฉันวิ่งไล่หนูและจับหนูได้ด้วยแต่ต้องแลกกับเนื้อตัวเลอะเทอะเปรอะเปื้อนอย่างเงี้ย
10: เลอะเทอะแล้วอะไรอีกนะพูดอีกทีสิ
9: เลอะเทอะเปรอะเปื้อน
10: เจ้าแต้มพูดคำควบกล้ำไม่ชัดอีกแล้ว
9: คำไหนล่ะ
10: ก็คำว่าเปรอะเปื้อนไงไม่ใช่เปรอะเปื้อนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนคำว่าเปรอะต้องออกเสียงปอปลาควบรอเรือให้ชัดเจน
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
13: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะวันที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังทางเท้าจนมิดไม้เท้าขาวเลยการจะก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปตั้งแผงขายลอตเตอรี่หรือว่าเดินทางไปเปิดร้านนวดแผนไทยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนตาบอด
2: ใช่ครับคือรายได้วันนั้นเนี่ยมันจะหยุดชะงักลงทันทีเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะแต่แบบค่าเช่าบ้านค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันไม่ได้หยุดตามไปด้วยไงคะ
2: จริงครับ
1: แล้วพอรายได้ขาดหายเนี่ยทุนสำรองเพื่อการดำรงชีวิตจึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยแล้วถ้าวันหนึ่งมีข่าวดีที่บอกว่ากฎเกณฑ์ทางการเงินกำลังจะเปลี่ยนไปเพื่อมอบอิสระในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับคนตาบอดทุกคนโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครค้ำประกันอีกต่อไปล่ะคะ
2: โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือเรื่องใหญ่ที่พวกเราจะมาแกะรอยกันในวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้นะคะรายการออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์รดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแบงด้วยนะครับ
1: อ่ะฮะสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองและผ่านทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2 FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอันนี้คือสามารถรับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดก้อยเคียงเลยค่ะ
2: ดำเนินงานผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะ
2: ครับ
1: ภารกิจหลักของการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้พวกเราจะแบ่งเป็น2ส่วนที่มันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยเริ่มจากการเจาะลึกสภาพอากาศที่ชี้ชะตาการทำมาหากินก่อนแล้วจากนั้นประเด็นหลักที่ต้องลงลึกที่สุดก็คือประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ล่าสุดว่าด้วยกฎเกณฑ์เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
2: ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพและปากท้องของคนพิการทุกคนเลยนะครับ
1: แน่นอนค่ะ
2: คือการเชื่อมโยงเรื่องสภาพอากาศเข้ากับเรื่องของเงินกองทุนเนี่ยมันเป็นการมองภาพรวมที่สะท้อนชีวิตจริงมากๆเลยนะครับเพราะสำหรับคนตาบอดและคนพิการเนี่ยสภาพอากาศไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ว่าเปียกหรือไม่เปียก
2: ถูกต้องครับแต่มันคือตัวแปรสำคัญที่กำหนดความปลอดภัยในการเดินทางเลยและมันก็เป็นตัวกำหนดด้วยว่าวันนี้จะมีรายได้กลับเข้าบ้านหรือเปล่าง
1: ั้นก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องปากท้องและกฎเกณฑ์ทางการเงินนะคะสิ่งแรกที่ต้องนำมากางดูกันก่อนเลยก็คือเรื่องของฟ้าฝนค่ะคือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศออกมาแล้วสถานการณ์โดยรวมของประเทศตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมช่วงนี้พวกเราถึงรู้สึกว่าฝนมันตกหนักและต่อเนื่องเหลือเกิน
2: ถ้าพวกเรามองลึกลงไปถึงกลไกที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแบบนี้นะครับต้นตอหลักๆเลยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมครับ
1: ร่องมรสุม
2: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับ
1: อ๋อคือพาดเป็นแนวยาวเลย
2: ใช่ครับพาดไปเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าร่องมรสุมนี้มันเหมือนกับกำแพงเมฆหนาทึบที่อุ้มน้ำไว้เต็มพิกัดเลย
1: ค่ะ
2: แล้วมันเคลื่อนตัวช้ามากๆคล้ายกับด่านสกัดกั้นหรือว่าเครื่องกีดขวางบนถนนที่แบบค่อยๆกระเถิบไปทีละนิดนะครับ
1: เห็นภาพเลยค่ะ
2: เมื่อมันพาดผ่านตรงไหนมันก็จะเทน้ำฝนลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือการไปทำมาหากินในพื้นที่นั้นๆชะงักงันตามไปด้วยเลยครับ
1: แล้วถ้าเจาะพิกัดลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเราล่ะคะผลกระทบจากไอ้ร่องมรสุมที่ว่านี้มันรุนแรงแค่ไหนคะมีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: โอ้โหพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้เรียกได้ว่ารับผลกระทบไปเต็มๆเลยครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
1: ร้อยละ70เลยเหรอคะเยอะมากเลยนะคะเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะครับคือแทนที่จะมองเป็นรายจังหวัดนะครับอยากให้ลองนึกภาพแผนที่ภาคอีสานดูพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนของภาคไล่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออก คือตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนม
1: ฮะ
2: ลงมาถึงตอนกลางอย่างชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและลงมาถึงตอนล่างแถบศรีสะเกษและอุบลราชธานี
1: โอ้โหนี่มันเกือบทั้งภาคเลยนะคะ
2: ใช่ครับทั้งหมดนี้คือพื้นที่โซนสีแดงที่ตกอยู่ใต้แนวร่องฝนนี้เลยครับซึ่งต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักบางแห่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
1: ฟังดูแล้วเหมือนโดนปกคลุมไปเกินครึ่งภาคเลยทีเดียวแล้วถ้าโฟกัสเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาบ้านเราล่ะคะสภาพอากาศรายวันเป็นยังไงบ้างการเตรียมตัวออกไปทํามาหากินของคนตาบอดเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: สำหรับพื้นที่นครราชสีมาโดยเฉพาะนะครับอุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้จะอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะ
2: และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสคือตัวเลขอุณหภูมิอาจจะดูไม่สูงไม่ร้อนจัดก็จริงนะครับแต่ความน่ากลัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความร้อนครับ
1: แล้วมันอยู่ที่อะไรคะ
2: มันอยู่ที่ความชื้นสะสมและโอกาสเกิดฝนที่สูงถึง70%นี่แหละครับสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของสภาพเส้นทางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือบริเวณที่มีปัญหาระบายน้ำไม่ทันซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันครับ
1: อันนี้อันตรายมากนะคะ
2: มากครับสำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินทางเนี่ยน้ำที่ท่วมขังบนทางเท้าแค่ไม่กี่เซนติเมตรมันก็เพียงพอที่จะบดบังหลุมบ่อหรืออุปสรรคต่างๆทำให้การใช้ไม้เท้าขาวสัมผัสพื้นผิวทำได้ยากและอันตรายมากขึ้นหลายเท่าเลยครับ
1: พอพูดถึงจุดนี้มันเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะสมมติว่าคนตาบอดกำลังเดินไปขายลอตเตอรี่เนี่ยน้ำท่วมขังมันทำให้พวกเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นฝาท่อที่ชำรุดหรือว่าเบลบล็อกมันพังไปแล้วความเสี่ยงมันสูงมากจนหลายคนอาจจะต้องจำใจหยุดงานอยู่บ้านเลย
2: ใช่ครับมันเสี่ยงเกินไปจริงๆตอนบนทั้งฝั่งแอ่วไทยและอันดามันมีฝน60%ครับ
1: ค่ะแล้วกรุงเทพล่ะคะ
2: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็อยู่ที่60%เช่นกันครับแต่พื้นที่ที่ต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดเลยก็คือภาคตะวันออกครับ
1: เอาทำไมล่ะคะ
2: แม้จะมีฝนตก70%ของพื้นที่เหมือนภาคอีสานแต่มันมีศูนย์กลางฝนตกหนักมากไปกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและตราดครับพื้นที่โซนนั้นต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะคือเมื่อร่องมรสุมมันทำหน้าที่เหมือนด่านสกัดกั้นคอยขัดขวางการใช้ชีวิตและการทำมาหากินของพวกเราแบบนี้รายได้รายวันที่ควรจะไหลเข้ามามันก็หยุดชะงักนะคะ
2: ใช่ครับ
1: สำหรับคนตาบอดที่มีอาชีพรับจ้างนวดแผนไทยหรือค้าขายรายย่อยเนี่ยการขาดรายได้เพียงแค่ 3-4 วันมันอาจจะหมายถึงการไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านหรือไม่มีเงินหมุนเวียนไปซื้อสินค้ามาขายต่อในรอบถัดไปเลยนี่แหละค่ะคือจุดที่เชื่อมโยงว่าทำไมการมีกองทุนสำรองถึงมีความสำคัญระดับความเป็นความตายนำมาสู่ข่าวใหญ่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เขาเพิ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับสิ่งที่กำลังจะพูดถึงนี่คือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่7พุทธศักราช2569ครับ
1: ชื่อยาวมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับซึ่งระเบียบนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมานี่คือระเบียบที่จะเข้ามาจัดระเบียบวิธีการที่คนพิการจะกู้ยืมเงินไปใช้เป็นทุนประกอบอาชีพใหม่ทั้งหมดเลยครับ
1: ไต้หวันพวกนำมาแกะรอยประกาศฉบับนี้กันทีละบรรทัดเลยดีกว่าค่ะในฐานะที่กองทุนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอาชีพอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่คนตาบอดและคนพิการต้องรู้เป็นอันดับแรกคะ
2: หัวใจหลักของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เลยนะครับมันไปอยู่ที่เงื่อนไขการหาผู้ค้ำประกันครับซึ่งระบุไว้ในข้อ91ตามระเบียบใหม่เนี่ยหากคนพิการต้องการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้ที่จะมาเซ็นค้ำประกันให้จะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดเลยครับ
1: คัดกรองยังไงบ้างคะยากไหมคะ
2: ประการแรกเลยต้องบรรลุนิติภาวะครับประการที่2ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1: 2ข้อนี้ก็ฟังดูเป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะ
2: ใช่ครับแต่ประการที่3ดีสิครับที่เข้มข้นขึ้นคือต้องมีรายได้หรือมีหลักฐานการรับเงินที่เชื่อถือได
1: ้หลักฐานที่เชื่อถือได้แปลว่าอะไรคะ
2: ซึ่งในทางปฏิบัติมันหมายถึงต้องมีสลิปเงินเดือน มีเอกสารรับรองเงินเดือนหรือมีรายการเดินบัญชีธนาคารที่พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนี้มีความมั่นคงทางการเงินจริงๆครับ
1: โอ้โห
2: และประการสุดท้ายที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยก็คือผู้ค้ำประกันจะต้องไม่เป็นกรรมการอนุกรรมการพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ในรอบนั้นๆครับเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเอง
1: เดี๋ยวนะคะขอตั้งคำถามตรงนี้หน่อยคือกฎเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาค้ำประกันเองเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจได้ค่ะว่าเพื่อความโปร่งใสป้องกันการทุจริต
2: ครับ
1: แต่ไอ้ข้อที่บอกว่าผู้ค้ำประกันต้องมีหลักฐานรายได้ที่เชื่อถือได้มีสลิปเงินเดือนชัดเจนเนี่ยลองนึกถึงความเป็นจริงของคนตาบอดรากหญ้าดูสิคะ
2: อืมครับ
1: สมมุติว่าอยากจะกู้เงินมาทำทุนซื้อลอตเตอรี่สักก้อนการจะเดินไปขอร้องให้ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่มีเงินเดือนประจำมั่นคงเนี่ยมายอมเซ็นค้ำประกันรับสภาพนี้ให้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
2: ใช่ครับมันลำบากใจมาก
1: บางทีครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะบางคนก็ถูกมองด้วยอคติว่าพิการแล้วจะหาเงินมาคืนได้ยังไงกฎเกณฑ์ที่มันรัดกุมระดับธนาคารพาณิชย์แบบนี้มันไม่ได้กลายเป็นการสร้างกำแพงที่สูงขึ้นทำให้คนพิการเข้าถึงแหล่งทุนได้ยากกว่าเดิมหรอคะแล้วกองทุนที่ตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการจะมีประโยชน์อะไรถ้าคนส่วนใหญ่กู้ไม่ได
2: ้เป็นมุมมองที่สะท้อนความเจ็บปวดในโลกความเป็นจริงได้ตรงจุดมากเลยครับแน่นอนว่าในมุมของผู้กู้เนี่ยมันดูเหมือนการสร้างกำแพงที่สูงขึ้นและสร้างความลำบากใจในการไปขอร้องคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าพวกเราลองถอยออกมามองในมุมของการบริหารจัดการกองทุนระดับชาติดูนะครับเหตุผลที่ระเบียบข้อ91ต้องเขียนออกมารัดกุมแบบนี้ก็เพราะว่าเงินในกองทุนนี้มันคือเงินทุนหมุนเวียนครับมันไม่ใช่เงินให้เปล่านะ
1: ก็จริงค่ะ
2: กลไกของมันคือเมื่อคนกลุ่มหนึ่งกู้เงินออกไปสร้างอาชีพพวกเขาก็ต้องทยอยผ่อนชำระคืนกลับเข้ามาเพื่อให้เงินก้อนนี้ถูกส่งต่อเป็นทุนให้กับคนพิการคนอื่นๆที่กำลังต่อคิวรับโอกาสอยู่ครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
2: หากไม่มีการคัดกรองทุกค้ำประกันให้ดีปล่อยกู้แบบละหลวมแล้วเกิดปัญหาหนี้สูญในระบบเป็นจำนวนมหาศาลท้ายที่สุดเงินกองทุนก็จะหมดไปครับและคนที่รับเคราะห์ก็คือคนตาบอดรุ่นต่อไปที่จะไม่มีแหล่งทุนเหลือให้กู้อีกเลยดังนั้นความเข้มงวดนี้มันก็คือการสร้างเขื่อนป้องกันไม่ให้กองทุนล่มสลายนั่นเองครับ
1: ฟังดูมีเหตุผลในแง่ของการรักษาเสถียรภาพของกองทุนนะคะคือต้องปกป้องเงินส่วนรวมไว้ก่อนแต่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังตอบโจทย์แค่ฝั่งคนดูแลเงินอยู่ดี
2: ครับ
1: สำหรับคนพิการที่หาเช้ากินค่ำที่เขาไม่มีเส้นสายไม่มีคนรู้จักที่รวยๆคอยค้ำประกันให้เนี่ยพวกเขาจะทำยังไงคะกฎหมายฉบับนี้ไม่มีทางออกหรือไม่มีช่องว่างให้หายใจบ้างเลยเหรอคะ
2: และตรงนี้เองครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของประกาศฉบับนี้เลยครับ
1: มีทางออกใช่ไหมคะ
2: มีครับเพราะทางคณะกรรมการเขามองเห็นปัญหาที่พวกเราเพิ่งจะถกเถียงกันไปเมื่อสักครู่นี้อย่างทะลุปลุกโปร่งเลยเขาจึงได้มีการร่างระเบียบข้อ92ขึ้นมาควบคู่กันครับ
1: ข้อ92มันคืออะไรคะ
2: ซึ่งข้อ92นี้มันคือข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันครับและเนี่ยแหละคือประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดทางสังคมที่คนพิการต้องเจอครับ
1: น่าสนใจมากๆเลยค่ะข้อยกเว้นที่ว่านี้คืออะไรคะทำยังไงถึงจะสามารถขอกู้เงินกองทุนหลักหมื่นหลักแสนได้โดยที่แบบไม่ต้องไปง้อขอให้ใครมาเซ็นค้ำประกันให้เลย
2: ระเบียบข้อ92เขาวางเงื่อนไขไว้แบบนี้ครับแบ่งเป็น2กรณีหลักๆคือสำหรับบุคคลและสำหรับองค์กรครับ
1: ค่ะ
2: กรณีแรกสำหรับบุคคลธรรมดาหากคนพิการคนนั้นเคยมีประวัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนนี้มาแล้วและมีวินัยในการผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของยอดเงินกู้ทั้งหมด
1: ร้อยละ60อืม
2: ใช่ครับและที่สำคัญคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับหากรักษาประวัติได้ขาวสะอาดแบบนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องการขอกู้เงินรอบใหม่เพื่อขยายกิจการหรือต่อยอดอาชีพพวกเขาสามารถยื่นขอกู้ได้เลยโดยใช้ประวัติการชำระหนี้ของตัวเองเนี่ยแหละเป็นเครื่องการันตีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันอีกต่อไปครับ
1: โอ้อันนี้ล้ำลึกมากค่ะถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆนะคะกลไกนี้มันทำงานคล้ายๆกับการออกบัตรเครดิตเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคล้ายกันมาก
1: คือในตอนแรกเริ่มที่พวกเรายังไม่มีประวัติทางการเงินธนาคารก็อาจจะขอคนค้ำประกันหรือขอหลักทรัพย์มาค้ำก่อนแต่พอพวกเรากู้เงินไปแล้วพิสูจน์ให้ระบบเห็นว่าพวกเรามีความรับผิดชอบนะจ่ายตรงเวลาเป๊ะๆยอดหนี้ลดลงไปเกิน 60% ระบบก็จะประเมินว่าเราเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูง
2: ถูกต้องเลยครับ
1: มันเหมือนกับการที่พวกเราค่อยๆสะสมแต้มความน่าเชื่อถือจนในที่สุดก็สามารถอัปเกรดตัวเองเป็นลูกค้าระดับ VIP ที่แบบมีเครดิตเป็นของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพารายได้ของคนอื่นไม่ต้องไปทนรับสายตาดูถูกหรือต้องไปก้มหน้าขอร้องใครให้มาเสี่ยงรับสภาพหนี้แทนพวกเราอีกต่อไปเลย
2: โอ้โหการเปรียบเทียบว่าเป็นลูกค้าระดับ VIP ที่มีเครดิตเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นและทรงพลังมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะแล้วกรณีขององค์กรล่ะคะ
2: ขอขยายความเพิ่มอีกนิดนะครับสำหรับกรณีที่2หากผู้กู้เป็นองค์กรของคนพิการก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับคือหากองค์กรเคยมีประวัติกู้เงินและผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ60โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้องค์กรนั้นก็สามารถขอกู้ใหม่ได้โดยไม่ต้องหาคณะกรรมการองค์กรคนอื่นมาค้ำประกันให้ยุ่งยากอีกครับ
1: อ๋อก็คือแฟร์เลยใช้กฎเดียวกัน
2: ใช่ครับนอกจากนี้ระเบียบยังเปิดช่องว่างเผื่อไว้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆด้วยนะคณะกรรมการยังมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการมีผู้ค้ำประกันให้เป็นรายๆไปได้อีกด้วยครับนี่คือความยืดหยุ่นที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจชีวิตคนพิการอย่างแท้จริงเลยครับ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วถ้าพวกเรามองลึกลงไปถึงนัยยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวอักษรทางกฎหมายเหล่านี้นะคะการที่คนพิการสามารถสร้างเครดิตให้ตัวเองจนกู้เงินได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทางความคิดของสังคมยังไงบ้างคะ
2: ประเด็นนี้ลึกซึ้งมากครับลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับสถาบันการเงินหลักอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยมักจะมองว่าการปล่อยสินเชื่อให้คนพิการคือความเสี่ยงครับคนตาบอดหรือคนพิการจึงถูกผลักออกไปอยู่ชายขอบของระบบนิเวศทางการเงินมาโดยตลอด
1: ใช่ค่ะกู้ยากมาก
2: สังคมเองก็มักจะมองกลุ่มคนพิการผ่านเลนส์ของการสงเคราะห์หรือเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือแต่ระเบียบข้อ92นี้กำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครดิตบูโรฉบับย่อยๆสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเลยครับ
1: เครดิตบูโรฉบับย่อยๆฟังดูมีพลังมากค่ะ
2: มันเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยนะครับที่เปลี่ยนสถานะของคนพิการจากผู้ที่ต้องพึ่งพาไปบุญคนอื่นมาเป็นผู้ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวครับการที่พวกเขาสามารถรับผิดชอบหนี้สินของตัวเองบริหารจัดการกระแสเงินสดจนผ่อนชำระได้เกินร้อยละ60โดยไม่เคยผิดนัดเนี่ยมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส่งพลังที่สุดเลยว่าคนพิการก็มีวินัยทางการเงินและสามารถเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยครับมันคือการคืนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจให้กับพวกเขานั่นเองครับ
1: เป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เห็นภาพกว้างที่สวยงามมากเลยค่ะมันคือการสร้างเครื่องมือที่ยั่งยืนแทนที่จะเอาแต่แจกปลาแต่กองทุนนี้กำลังสอนวิธีตกปลาและมอบเบ็ดตกปลาคุณภาพสูงให้กับคนที่มีความแพงามด้วย
2: ถูกต้องที่สุดครับ
1: และเมื่อพวกเรานำเรื่องของวินัยทางการเงินนี้นะคะกลับไปเชื่อมโยงกับบริบทของสภาพอากาศที่พวกเราคุยกันตอนต้นรายการเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าการที่คนตาบอดสามารถสร้างเครดิตของตัวเองและเข้าถึงเงินทุนก้อนใหม่ได้ง่ายขึ้นมันจะกลายเป็นเบาะรองรับแรงกระแทกชั้นดีในวันที่ฟ้าฝนไม่อำนวยในวันที่ร่องมรสุมพาดผ่านจนออกไปทำงานไม่ได้รายได้หดหาย
2: ใช่ครับ
1: หากพวกเขามีวินัยทางการเงินที่ดีพวกเขาก็ยังคงมีสายปานที่ยาวพอมีทุนสำรองที่สามารถดึงออกมาหมุนเวียนประคองชีวิตเล็กๆให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้โดยที่แบบชีวิตไม่ต้องสะดุดล้มจนลุกไม่ขึ้นไงคะ
2: นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลเรื่องกฎหมายเงินทุนจึงเป็น2 สิ่งที่ต้องเรียนรู้และวางแผนควบคู่กันไปเสมอเลยการเตรียมพร้อมรับมือกับธรรมชาติด้วยรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญของการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันจริงๆครับ
1: ถือว่าการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้นะคะพวกเราได้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยตั้งแต่การเฝ้าระวังร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะนครราชสีมาบ้านเราที่ต้องระวังน้ำท่วมขังซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปจนถึงการทำความเข้าใจระเบียบใหม่ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
2: ครับผม
1: ที่แม้ว่าจะมีเงื่อนไขการหาผู้ค้ำประกันที่ดูจะเข้มงวดขึ้นในข้อ91แต่ก็มาพร้อมกับข้อ92ที่เป็นเสมือนกุญแจปลดล็อกสู่อิสรภาพทางการเงินสำหรับคนตาบอดและคนพิการทุกคนที่รักษาเครดิตและมีวินัยในการชำระหนี้ค่ะ
2: ใช่ครับเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: สำหรับผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะลงลึกในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ของตนเองอย่างเจาะจงหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเอกสารการประเมินคุณสมบัติตัวเองเพื่อขอกู้ยืมเงินจากกองทุนตลอดจนข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยค่ะ
2: ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
1: เตรียมจดหมายเลขโทรศัพท์นะคะสามารถโทรไปพูดคุยได้ที่เบอร์044-353-452หรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ081-616-2399ขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ติดต่อไปที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะจะมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและไขข้อข้องใจให้กับทุกคนอย่างละเอียดแน่นอนค่ะ
2: ก่อนที่พวกเราจะจบการพูดคุยเจาะลึกในรอบนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนลองนำไปคิดต่อครับ
1: ประเด็นอะไรคะ
2: ลองจินตนาการดูนะครับว่าหากระบบเครดิตบูโรฉบับย่อยๆของกองทุนคนพิการนี้ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ให้เห็นว่าคนตาบอดและคนพิการมีศักยภาพในการชำระหนี้ที่ยอดเยี่ยมในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลเครดิตเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบสถาบันการเงินหลักของประเทศครับ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นได้นี่จะสุดยอดมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับถ้าวันนั้นมาถึงพวกเราอาจจะได้เห็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเอกชนแข่งขันกันออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินดอกเบี้ยราคาถูกหรือบริการรูปแบบใหม่ๆที่ออกมารองรับศักยภาพทางเศรษฐกิจของคนพิการโดยเฉพาะครับ
1: อืมน่าคิดมากค่ะ
2: เมื่อถึงจุดนั้นการเข้าถึงแหล่งทุนจะไม่ใช่แค่เรื่องของสวัสดิการภาครัฐอีกต่อไปแต่มันคือการผนวกรวมคนพิการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระแสหลักได้อย่างแท้จริงครับและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศทางสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางการเงินอีกเลยครับ
1: เป็นบทสรุปแห่งอนาคตที่กิจประกายความหวังและเปิดมุมมองใหม่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเชื่อว่าหากพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาวินัยอนาคตที่ว่านั้นย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการพุทธศักราช2554ดังนี้1ศูนย์ให้บริการ ICT และ AT สำหรับคนพิการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ให้บริการในกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้ให้บริการในส่วนภูมิภาค 2. จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้าน ICT ให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3. ดูแลหน่วยงานของรัฐและเอกชนจัดให้ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมบริการสื่อสาธารณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารให้เป็นไปตามการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม 4. ดำเนินการพัฒนาฝึกอบรมให้กับคนพิการผู้ปกครองผู้พิทักษ์ผู้ดูแลคนพิการหรือผู้ช่วยคนพิการจำนวน 15,000 คน 5. จัดหา ICT และ AT ตามบัญชีแนบท้ายของกฎกระทรวงจำนวน18รายการดังนี้เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารเครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องพิมพ์อักษรเบลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแสดงผลอักษรเบลเครื่องสแกนเนอร์เครื่อง านหนังสือสำหรับคนพิการอุปกรณ์ควบคุมตัวชี้วัดตำแหน่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบลหรืออักษรเบลเป็นสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอ่านหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับขยายหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอ่านหนังสือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการพิมพ์โปรแกรมพจนานุกรมโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์และชุดอุปกรณ์สำหรับการใช้แป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการเครื่องแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab 4 10.1ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารโดยใช้ประกอบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับคนพิการแต่ละประเภท iMobile IQ 6A ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารโดยใช้ประกอบกับโปรแกรมอ่านจอภาพและโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารEpson เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความสามารถในการใช้พิมพ์งานสแกนถ่ายเอกสารส่งแฟกซ์เพื่อความสะดวกในการใช้งานหลายด้าน Samsung Galaxy Grand 2ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารโดยใช้ประกอบกับโปรแกรมอ่านจอภาพและโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารเครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ Single Chart Grid Chartเป็นอุปกรณ์เสริมและทางเลือกอื่นสำหรับการสื่อสารเพื่อช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาที่มีความยากลำบากในการเปล่งเสียงพูดหรือพูดไม่ได้ Super Talker เป็นอุปกรณ์เพื่อเป็นการสื่อสารการใช้งานสามารถบันทึกเสียงลงในช่องตารางสี่เหลี่ยมแต่ละช่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการโปรแกรมอ่านหนังสือ Tab Playerเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับอ่านหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์โปรแกรมเลือกคำศัพท์ภาษาไทย Thai Word Prediction โปรแกรมเลือกศัพท์ไทยแบบมีเสียงอ่านเป็นโปรแกรมเพื่อช่วยการเขียนสำหรับผู้ที่มีปัญหาการสะกดคำเหมาะสำหรับผู้ที่พิมพ์งานแทนการเขียนโดยใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมค้นหาศัพท์ภาษาไทย Thai Word Search 1.2 โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทยแบบมีเสียงอ่านเป็นโปรแกรมช่วยการเขียนเบื้องต้นจะช่วยค้นหาคำที่เขียนถูกต้องและอ่านให้ฟังโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด Type Learn เป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกพิมพ์ดีดโดยมีแบบฝึกหัดและสรุปผลในการฝึกพิมพ์แต่ละครั้งเหมาะสำหรับคนพิการที่ต้องการฝึกทักษะในการพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ Lexitron Version 3พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมีเสียงสังเคราะห์เมื่อต้องการฟังเสียงคำศัพท์โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร Augmentative and Alternative Communication Device เป็นระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสามารถช่วยเหลือกระบวนการสื่อสารด้วยเสียงหรือทดแทนเสียงในการพูดของมนุษย์ด้วยการแปลงเสียงข้อความเป็นเสียงพูด Text to Speech ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ชุดอุปกรณ์สำหรับการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ CU Speaker เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกพิมพ์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มีเพียงแป้นพิมพ์และอุปกรณ์รับสัญญาณจากแป้นพิมพ์มีเสียงขณะพิมพ์บนแป้นพิมพ์ขั้นตอนการดำเนินการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือ ICT หรือ AT สำหรับคนพิการเอกสารที่ใช้ยื่นกรณีคนพิการยื่นเองสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านกรณีผู้ปกครองผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ยื่นแบบคำขอแทนคนพิการให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและถ้ามีสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อของคนพิการและผู้ยื่นคำขอแทนแสดงหลักฐานว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการยื่นคำขอพร้อมเอกสารได้ที่กรุงเทพมหานครยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานสถิติจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโทร02-142-1202หรือ02-142-1337ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเรมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
6: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
7: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
5: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
8: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: าแก
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: อำเภอเบตงเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนเฝ้าระวังใกล้ชิดแจ้งเตือนเร็วช่วยเหลือทันสถานการณ์หน้าที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569โดยมีนายอิสมาแอยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลากำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเส้นทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีรวมถึงยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วครอบคลุมทุกชุมชนเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวและอพยพได้ทันท่วงทีลดความสูญเสียและผลกระทบให้น้อยที่สุดด้านในอำเภอเบตงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลและแผนปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงยึดแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยมุ่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เรื่องนี้มีคำตอบ
1: กับกรมส่งเสริมการเกษตร
0: ช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งในช่วงนี้กำลังประสบปัญหาด้านการนำเข้าอาจทำให้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงและหาซื้อยากมากขึ้นเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอแล้วจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงไม่ได้คุณภาพและขายไม่ได้ราคาในที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหาเราจำเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1: ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมีอะไรบ้างคะ
0: ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมี3กลุ่มกลุ่มที่1ธาตุอาหารหลัก3ธาตุเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากๆแต่ในดินมักจะขาดจึงต้องเติมในรูปแบบของปุ๋ยได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือ NPK ที่เราเรียกกันกลุ่มที่2ธาตุอาหารรองมี3ธาตุพืชจะต้องการมากแต่น้อยกว่าธาตุอาหารหลักประกอบด้วยแคลเซียมกัมมันถันและแมกนีเซียมส่วนกลุ่มที่3คือธาตุอาหารเสริมมี7ธาตุด้วยกันพืชต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ได้แก่ทองแดงโบรอนสังกะสีเหล็กแมงกานีสโมลิบดีนัมและคลอรีนหากพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารใดธาตุอาหารหนึ่งไปก็จะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นตามลักษณะอาการการขาดธาตุอาหารแต่ละชนิดและธาตุนั้นจะเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชอีกด้วย
1: แล้วอย่างนี้การให้ปุ๋ยแต่ละประเภทมีความสำคัญหรือแตกต่างกันอย่างไร
0: แน่นอนแตกต่างกันการให้ปุ๋ยเคมีเป็นการเพิ่มเติมธาตุอาหารที่ขาดแคลนในดินในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของพืชช่วยให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีอีกด้วยแต่การให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการใส่ปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์

0: เติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปในดินเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินหรือเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: รู้จักปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยเคมีใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดล่ะคะ
0: มีหลักเกณฑ์การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพเรียกว่าหลัก4ถูกได้แก่ถูกชนิดหรือถูกสูตรคือการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการแต่ในดินขาดแคลนซึ่งประเมินได้จากการวิเคราะห์ดินถูกอัตราพิจารณาการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารในดินให้แก่พืชในอัตราพอเหมาะสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดินตามผลการวิเคราะห์ดินไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อจะได้ผลตอบแทนสูงสุดนั่นเองถูกเวลาโดยการให้ปุ๋ยในจังหวะเวลาที่ถูกต้องกันในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืชซึ่งพืชจะต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันถูกวิธีใส่ปุ๋ยในบริเวณที่ถูกต้องและวิธีการในการใส่ที่ถูกต้องพืชจะสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดรวมทั้งมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ดีเพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยอีกด้วย
1: แล้วการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชนั้นมีความสำคัญหรือว่าจำเป็นไหม
0: การตรวจวิเคราะห์ดินเป็นการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสามารถของดินในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เรามีแนวทางในการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมถ้าเราใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็นพอดีกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินเราก็จะสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกสูตรและถูกอัตราลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ปุ๋ยที่มากเกินไปและช่วยลดปริมาณและต้นทุนในส่วนของปุ๋ยเคมีลงได้อีกด้วย
1: เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ดินแล้วจะใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินอย่างไรได้บ้างล่ะ
0: เมื่อวิเคราะห์ดินแล้วสามารถใช้ปุ๋ยได้2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จที่ให้ธาตุอาหาร NPK ที่ใกล้เคียงกับคำแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินและแนวทางที่2ผสมปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำใช้เองโดยนำแม่ปุ๋ยเนี่ยมาผสมตามคำแนะนำที่ได้รับจากการวิเคราะห์ดินนั่นเองครับ
1: เคยได้ยินว่ามีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช.มันคืออะไรอยากรู้จักจังเลย
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช882ศูนย์ทุกอำเภอทั่วประเทศสดปชเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเกษตรกรและมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเกษตรตำบลเป็นพี่เลี้ยงให้ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและก็ปุ๋ยรวมทั้งการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ในการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แน่นอนการให้บริการของสดปช.มีดังนี้ครับ 1. เลยความรู้เรื่องดินและปุ๋ย 2. ให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น 3. ตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็วหรือซอยเทสคิด 4. บริการช่วยจัดหาปุ๋ยคุณภาพดีและ 5. บริการผสมปุ๋ยให้เกษตรกรหากไม่รู้ว่าสดปช.ในพื้นที่ของท่านตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร
2: อีกค่ะหรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไฟบอลซึ่งฝนดาวตกจะแตกต่างจากดาวตกทั่วไปค่ะคือฝนดาวตกจะมีทิศทางเหมือนมาจากจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่าจุดศูนย์กลางการกระจายค่ะเมื่อจุดศูนย์กลางการกระจายตรงหรืออยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มดาวไหนก็จะเรียกชื่อฝนดาวตกตามกลุ่มดาวนั้นๆค่ะช่วงวันที่จะเกิดฝนดาวตกก็จะเป็นช่วงเดียวกันในทุกๆปีค่ะเนื่องจากเป็นจังหวะที่โลกโคจรผ่านสายธารสะเก็ดดาวจากดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยที่ทิ้งเศษฝุ่นไว้ตามแนววงโคจรแล้วแนววงโคจรของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวตัดผ่านใกล้วงโคจรโลกนักดาราศาสตร์จะคาดการจำนวนฝนดาวตกและทิศทางของฝนดาวตกจากข้อมูลการโคจรของแหล่งกำเนิดฝนดาวตกได้อย่างไรก็ตามค่ะยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่นๆด้วยเช่นช่วงเวลาที่วัตถุต้นกำเนิดโคจรผ่านเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในสำหรับฝนดาวตกชุดเดียวกันหากเป็นปีที่วัตถุต้นกำเนิดพึ่งโคจร

0: เข้ามาใกล้ระบบสุริยะชั้นในเศษฝุ่นที่ถูกทิ้งไว้ตามสายธารสะเก็ดดาวยังคงเกาะกลุ่มกันอยู่ฝนดาวตกในปีนั้นมีโอกาสที่มีอัตราดาวตกมากกว่าปกติค่ะแต่ถ้าวัตถุต้นกำเนิดโคจรผ่านวงโคจรโลกมาหลายปีแล้วเศษฝุ่นจะกระจัดกระจายกันมากขึ้นฝนดาวตกในปีนั้นจะค่อนข้างมีอัตราดาวตกน้อยกว่าค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยคือดวงจันทร์หากดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้ายามค่ำคืนในช่วงที่มีฝนดาวตกแสงจันทร์จะรบกวนจนสังเกตเห็นฝนดาวตกได้ยากขึ้นค่ะโดยเฉพาะคืนวันเพ็ญดังนั้นหากวันที่เกิดฝนดาวตกตรงกับช่วงประมาณวันเดือนดับประมาณวันแรม13ค่ำถึงขึ้น2ค่ำจะเป็นจังหวะที่เอื้อต่อการสังเกตฝนดาวตกได้ดีขึ้นค่ะส่วนลักษณะของดาวตกค่ะดาวตกเกือบทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในระดับความสูงประมาณ 96.5 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกดาวตกลูกใหญ่บางส่วนสว่างกว่าดาวศุกร์จนถึงขั้นสามารถเห็นได้ในตอนกลางวันและได้ยินเสียงระเบิดจากระยะห่างไกลถึง48กิโลเมตรได้ค่ะดาวตกที่เกิดจากการระเบิดระหว่างพุ่งฝ่าบรรยากาศโลกเรียกว่าลูกไฟหรือว่าไฟบอลค่ะโดยเฉลี่ยแล้วดาวตกหลายลูกพุ่งฝ่าบรรยากาศโลกด้วยอัตราเร็วประมาณ 48,280 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและมีอุณหภูมิสูงถึง 1,648 องศาเซลเซียสในช่วงที่ดาวตกปรากฏสว่างจ้าค่ะวัตถุที่เป็นดาวตกเกือบทั้งหมดนั้นมีขนาดเล็กมากบางก็มีขนาดประมาณเม็ดทรายเพียงเท่านั้นค่ะซึ่งเผาไหม้ไปหมดระหว่างที่อยู่ในบรรยากาศโลกขณะที่วัตถุที่มีขนาดใหญ่จะหลงเหลือจากการเผาไหม้จนสามารถมาถึงพื้นโลกได้เรียกว่าอุกกาบาตค่ะซึ่งค่อนข้างหาได้ยากนักวิทยาศาสตร์ของนาซาประมาณไว้ว่าในแต่ละวันมีอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นผิวโลกประมาณ 44-48.5 ตันแต่พื้นที่ที่ตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลผู้คนค่ะและอุกกาบาตหินก็ดูค่อนข้างกลมกลืนกับหินบนโลกการที่วัตถุที่กำลังพุ่งฝ่าบรรยากาศโลกลงมาช่วงที่เป็นดาวตกจะแตกออกหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะเช่นองค์ประกอบทางเคมีอัตราเร็วและมุมในวิถีการพุ่งดาวตกที่พุ่งลงมาเร็วกว่าในมุมเฉียงจะเจอแรงต้านจนวัตถุถูกบิดรูปได้มากกว่าค่ะหากวัตถุถูกบิดรูปจนแรงยึดเหนี่ยวของวัตถุทนไม่ไหววัตถุดังกล่าวจะแตกออกค่ะส่วนกรณีที่วัตถุที่พุ่งลงมาเป็นก้อนเหล็กนั้นจะต้านทานการบิดรูปจากแรงต้านทานได้ดีกว่าก้อนหินแต่ส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะแตกออกได้เมื่อถึงบรรยากาศโลกชั้นที่หนาแน่นขึ้นค่ะนี่เป็นเรื่องราวของฝนดาวตกและดาวตกที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: A nose for adventure.
1: แบมแบมรักการผจญภัย
0: And Winnie was never far behind.
1: ส่วนวินนี่ก็คอยตามอยู่ไม่ห่าง
0: With Bam Bam leading, they would dig their way under Buttercup Meadow.
1: ทั้งสองจะพากันขุดลงไปใต้ดินของทุ่งดอกไม้โดยมีแบมแบมเป็นผู้นำทาง
0: Making mole hills as big as mountains as they went.And popping up to play with friends.
1: พวกมันเล่นขุดดินและโผล่ขึ้นมาจ้าเอกับเพื่อนๆจนมีเนินดินกองสูงเป็นภูเขา
0: Bam Bam was the burrow's bravest mole.
1: Bam Bam เป็นตัวตุ่นที่กล้าหาญที่สุดในโพรง
0: But she was also the burrow's fussiest mole.
1: แต่ก็เป็นตัวตุ่นที่จู้จี้ที่สุดด้วย
0: Her nose for adventure simply disappeared.
1: ใจรักการผจญภัยของแบมแบมจะหายไปเสียดื้อ
0: At breakfast, lunch, and dinner.
1: เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
0: She didn't like food that was slimy.
1: แบมแบมไม่ชอบอาหารลื่น
0: Crunchy, or had bits in.
1: อาหารกรอบๆ หรืออาหารที่มีเม็ด
0: Food with bits in made her tummy shudder.
1: เพราะอาหารที่มีเม็ดทำให้ท้องของแบมแบมปั่นป่วน

0: One warm day, the family went pond dipping.
1: วันหนึ่งอากาศอบอุ่นครอบครัวของแบมแบมออกไปแช่น้ำในบึงกัน
0: And Bam Bam waded fearlessly through the slippery weeds.
1: แบมแบมเดินลุยสาหร่ายลื่นๆอย่างไม่เกรงกลัว
0: But when Mummy made pond weed soup,
1: แต่พอแม่ทำซุปสาหร่าย
0: Bam Bam took one small sip and said, "I don't like it. It's slimy."
1: Bam Bam จิบคำเล็กๆแค่คำเดียวและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันลื่นๆ
0: Daddy took them to Lucky Tree Hill.
1: เวลาพ่อพาแบมแบมกับวินนี่ไปเนินต้นไม้นำโชค
0: Bam Bam was the first to tumble down it, hunting for four-leaf clovers.
1: แบมแบมกลิ้งลงเนินก่อนใครๆเพื่อไปหาใบไม้สี่แฉก
0: But when Daddy made four-leaf clover salad.
1: แต่พอพ่อทำสลัดใบไม้สี่แฉก
0: Bam Bam took one nibble and said, "I don't like it. It's crunchy."
1: แบมแบมก็กินแค่คำเล็กๆและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันกรอบกรอบ
0: When Bam Bam and Winnie went adventuring deep into Rabbit Tail Wood.
1: แบมแบมกับวินนี่ออกผจญภัยในป่าหางกระต่าย
0: Bam Bam picked hazelnuts from the highest and trickiest branches.
1: แบมแบมเก็บลูกนัทจากกิ่งที่สูงที่สุดและเก็บยากที่สุด
0: But that dinner time, she wouldn't even taste Mummy's hazelnut pie.
1: ตอนอาหารเย็นแบมแบมกลับไม่ยอมชิมพายลูกนัดของแม่แม้แต่นิดเดียว
0: I don't like it she said firmly it's got bits in
1: หนูไม่ชอบนี่นามันมีเม็ดแบมแบมยืนยัน
0: How do you know you don't like it asked Winnie through a mouthful of pie if you don't try it
1: ไม่ชอบถ้าไม่ลองกินดูวินนี่ถามทั้งที่มีพายเต็มปาก
0: I just know said Bam Bam I know I don't like it I know that I only like berries
1: พี่รู้ว่าพี่ไม่ชอบพี่ชอบแต่ลูกเบอร์รี่แบมแบมตอบ
0: Fuss was made, the further Bam Bam dug in her heels.
1: ยิ่งขยันขยอเท่าไหร่แบมแบมก็ยิ่งดื้อรั้นมากขึ้นเท่านั้น
0: So, for a whole week, Mummy and Daddy turned a blind eye and Bam Bam ate nothing but berries.
1: ทั้งสัปดาห์พ่อกับแม่จึงทำเป็นไม่สนใจและยอมให้แบมแบมกินแต่ลูกเบอร์รี่อย่างเดียว
0: She ate berries until her paws looked splashed with purple paint
1: แบมแบมกินลูกเบอร์รี่จนอุ้งมือเปื้อนสีม่วงไปหมด
0: And her whiskers always felt sticky
1: แถมหนวดยังเหนียวเหนอะหนะตลอดเวลา

0: the end of that week,
1: พอถึงสุดสัปดาห
0: ์ the bunnies came to stay for a day and a night.
1: เพื่อนกระต่ายมาเล่นและนอนค้างที่บ้าน
0: with brave Bam Bam as their guide.
1: โดยมีแบมแบมผู้กล้าหาญเป็นผู้นำ
0: the five little friends dug and hopped.And followed their leader for the whole afternoon.
1: พ้องเพื่อนตัวน้อยทั้งห้าพากันขุดรูกระโดดดึ๋งๆตามผู้นำตลอดทั้งบ่าย
0: When Mummy called the two tired moles and three droopy-eared bunnies for dinner
1: เมื่อแม่เรียกลูกตุ่นที่เล่นกันจนหมดแรงกับลูกกระต่ายหูลู่ทั้งสามมากินมื้อเย็น
0: Bam Bam looked down at her special, separate bowl of berries.
1: แบมแบมก้มลงมองชามลูกเบอร์รี่ที่แม่เตรียมไว้ให้มันโดยเฉพาะ
0: Suddenly, Bam Bam wondered if it was babyish to eat only berries.
1: นั้นแบมแบมก็เริ่มคิดว่ามันทำตัวเป็นเด็กหรือเปล่าที่กินแต่ลูกเบอร์รี
0: ่ If she could dig so deep, roll so fast, and lead so fearlessly
1: ถ้าแบมแบมขุดดินได้ลึกกลิ้งได้เร็วและนำทางได้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Was sheBrave enough to eat a cress sandwich?
1: มันกล้าหาญพอจะกินแซนด์วิชผักสลัดหรือเปล่านะ

0: So Bam Bam took a nibble and said, I do like it. I like crunchy.
1: แบมแบมลองกัดแซนด์วิชไปหนึ่งคำและพูดว่าฉันชอบแฮะฉันชอบของกรอบกรอบ
0: A sip of pond weed soup.
1: จากนั้นก็จิบซุปสาหร่ายหนึ่งคำ
0: And a big helping of clover salad.
1: และกินสลัดใบไม้สี่แฉกอีกหนึ่งจานใหญ
0: ่ But everyone's favorite was Mummy's hazelnut pie.Yummy, said Bam Bam, patting her very full tummy.
1: แต่จานโปรดของทุกคนคือพายลูกนัดของแม่ที่เต็มไปด้วยเม็ดถั่วอร่อยจังแบมแบมพูดพลางลูบท้องที่อิ่มแปร
0: As Mummy tuckedThe friends into bed, she whispered to Bam Bam.
1: ขณะพาทุกคนเข้านอนแม่ก็กระซิบบอกแบมแบมว่า
0: Being brave means you try new things. So you really are the burrow's bravest little mole.
1: ถ้าลูกจะเป็นผู้กล้าหาญก็ต้องรู้จักลองสิ่งใหม่ๆลูกเป็นตัวตุ่นน้อยที่กล้าหาญที่สุดในโพรงจริงๆ
0: All the time are boring, agreed Bam Bam sleepily. Especially for a mole with a nose for adventure.
1: กินแต่ลูกเบอร์รี่ทุกมื้อน่าเบื่อออกค่ะแบมแบมผู้กล้าหาญเห็นด้วยทั้งที่ง่วงเต็มที

0: Just try it, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Mountain.M-O-U-N-T-A-I-N Mountain Mountain
1: ภูเขา
0: Fussiest F-U-S-S-I-E-S-T Fussiest Fussiest
1: ดูดีที่สุด
0: DisappearDisappear Disappear Disappear
1: หายไป
0: Crunchy C-R-U-N-C-H-Y Crunchy Crunchy
1: กรอบ
0: Fearlessly, F-E-A-R-L-E-S-S-L-Y, Fearlessly, Fearlessly.
1: อย่างไม่กลัว
0: Slippery, S-L-I-P-P-E-R-Y, Slippery.Slippery
1: ลื่น
0: Sip S-I-P S-I-P Sip
1: จิบน้ำ
0: Taste T-A-S-T-E Taste Taste
1: ชิม
0: Sticky S-T-I-CK-Y Sticky Sticky
1: เหนียวเนอะนะ
0: Babyish B-A-B-Y-I-S-H Babyish Babyish
1: ทำตัวเป็นเด็ก
0: Salad S-A-L-A-DSalad. Salad.
1: Salad.

0: Just Try It, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nunmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampatchalit.สำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: เรื่องเด่นประเด็นเด่น
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่เมและพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนไปทะเลกันดีกว่าไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันนี้กระต่ายลิงจ๋อตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าลุงหมีเนี่ยสัญญากับทั้งสองไว้ว่าจะพาไปเที่ยวในวันหยุดนี้ลิงจ๋อเจ้ากระต่ายมาขึ้นรถเร็วมาวันเนี้ยลุงจะพาพวกเธอไปเที่ยวกันนะ
0: ฮะไปเที่ยว
2: ไปเที่ยวทะเล
3: กัน
0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ใช่แล้วแล้วลุงหมีก็ขับรถพาทั้งสองออกเดินทางมุ่งหน้าลงใต้สู่เมืองชายทะเลระหว่างลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายนั่งรถอยู่นั้นทั้งสองก็หลับปุ้ยไปตลอดเส้นทางแม่เด็กสองคนนี้ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋องวงเงียลงมาจากรถและมองเห็นทะเลสีครามสวยงามสุดสายตาอยู่ตรงหน้า
4: โอ้ยยังง่วงอยู่เลย
0: โอ้ทะเลสวยจังเลยทะเล C S E A C ทะเล S E A Cทะเลน้ำก็สีฟ้า
3: ใช่ยิ่งใหญ่สุดสายตาไปหมดเลยสวยจัง
0: ท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าครามสวย
3: โอ้ยกว้างจัง
0: นี่เจ้ากระต่ายฉันว่าเราวิ่งไปเล่นที่ชายหาดกันดีกว่าชายหาด beach b e a c h b e a c h beach ชายหาดไปกัน
3: โอ้ฉันไม่เคยเห็นทรายที่สีขาวสวยงามขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยทรายแซนด์ S A N D
0: S A N D sand ทราย
3: ไปรอด้วยรอด้วย
0: อุ๊ยนั่นสินะฉันว่าเราชวนลุงหมีมาเล่นกับเราด้วยดีกว่าฉันมีลูกบอลมาด้วยลูกบอลball b a l l ball ลูกบอล
5: b a l l ball
0: ลูกบอล
1: และทั้ง3ก็เล่นบอลกันอย่างสนุกสนานจนได้เวลาที่ลุงหมีเนี่ยจะต้องพาเด็กๆออกเดินทางไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่กันแล้วล่ะครับกระต่ายเจ้ากระต่ายลิงจ๋อลุงหมีว่าพวกเธอต้องพักกันหน่อยดีกว่านะลุงหมีมีอะไรตื่นเต้นจะพาพวกเธอไปกันอืมเอานะวันเนี้ยลุงหมีจะพาพวกเธอไปนั่งเรือ boat b o a t boat เรือ
0: b o a t boat เรือโอ้โหพวกเราทั้งสองคนจะได้นั่งเรือไปในทะเลด้วยเหรอครับ
3: แล้วนั่งเรือไปในทะเลนี่มันจะน่ากลัวไหมครับลุงหมี
1: เฮ้ยไม่น่ากลัวเลยคุณลุงคนขับเรือเนี่ยนะเขามีความชำนาญในการขับเรือในท้องทะเลอยู่แล้วแต่พวกเธอเนี่ยจะต้องใส่เจ้านี่ไว้ก่อนนะ
0: เสื้อชูชีพ
1: ใช่เสื้อชูชีพ
0: เสื้อชูชีพ life jacketL I F E J A C K E T life jacket เสื้อชูชีพ life jacket L I F E J A C K E T life jacket เสื้อชูชีพ
1: ลุงหมีลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็นั่งเรือรับลมเย็นออกไปที่กลางทะเลมุ่งหน้าไปยังเกาะ แสนสวย
2: เกาะ Island I S L A N D Island เกาะ
5: I S L A N D Island
1: และในระหว่างที่นั่งเรือไปอยู่นั้นคลื่นลมแรงได้ทำให้เรือโคลงเคลงโคลงเคลงโคลงเคลงโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาลูกบอลของเจ้าลิงจ๋อที่อยู่บนเรือนั้นก็ค่อยๆกลิ้งค่อยๆกลิ้งจนตกลงไปในกลางทะเล
4: ลูกบอลตกทะเลลูกบอลตกทะเลแล้วครับลุงหมี
2: ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุงหมีจะไปเอาลูกบอลให้พวกเธอเองด้วยลุงหมีเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำเก่าก็เลยกระโดดลงมายังกลางทะเลแล้วก็ว่ายน้ำว่ายไปยังรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วจนกระทั่งไปหยิบลูกบอลของเจ้าลิงจ๋อได้แล้วก็นำลูกบอลเนี่ยกลับขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จนี่ไงลูกบอลของพวกเธอ
4: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าลุงหมีจะว่ายน้ำเก่งขนาดนี
1: ้หลังจากที่ลุงหมีนักว่ายน้ำเก่าเก็บลูกบอลได้แล้วทั้งหมดเนี่ยก็นั่งเรือต่อไปนั่งเรือต่อไปยังกลางทะเลจนกระทั่ง
4: โอ้โหเรามาถึงเกาะกันแล้วสวยจังเลยน้ำทะเลใสแจ๋วคืนนี้เราพักแรมกันที่นี่นะครับลุงหมี
1: ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาพักค้างแรมกันที่บนเกาะแห่งนี้ได้แล้วทั้งสามก็พักแรมกันบนหาดทรายสวยงามนอนดูดาวตั้งแคมป์และก็หลับฝัน

รับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: สวัสดีค่ะพี่ที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนานมีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับก็วันนี้มาเตือนผู้ปกครองครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนเรียนนะเรียนพิเศษกับครูสอนพิเศษนะครับระวังครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาแล้วมิจฉาชีพปลอมเป็นครูสอนพิเศษปลอมครับนะโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ดีเลยแล้วก็บอกว่าราคาพิเศษถูกนะลงทะเบียนโอนเงินทันทีนั่นแหละครับหลายคนถูกหลอกครับผู้ปกครองหลายท่านก็โอ้ครูคนนี้น่าสนใจเลยนะครับเอาโปรไฟล์เขามานะแล้วก็บอกลดราคาพิเศษลดแบบโอ้โหนะแล้วก็โอนเงินพอโอนเงินไปปั๊บหายไปเลยนะหายไปเลยนะระวังนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกๆนะครับอยู่ในวัยเรียนนะแล้วก็ไปเรียนพิเศษนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจโอนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจโอนนะครับขอให้ตรวจสอบก่อนที่จะโอนนะอย่างน้อยนะครับเราไปดูแล้วนะตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เอาบัญชีการโอนนะบัญชีนะครับไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่แล้วครูคนนี้มีจริงหรือไม่แล้วลดจริงหรือไม่นะครับอย่างน้อยเนี่ยตรวจสอบก่อนโอนนะครับเพราะว่าโอนไปแล้วเขาหายไปเลยนะครับก็คือเงินหายไปเลยหลอกไปสัก1,000คนนะเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าแสนคนเท่าไหร่ถ้าล้านคนนะโอ้โห โอนไปคนละ10บาทเนี่ยนะครับ1ล้านคนก็10ล้านแล้วทุกคนเห็นไหมกลุ่มวิชาชีพเอาทุกเม็ดเลยนะก็เตือนภัยสำหรับผู้ปกครองนะครับก็ระวังนะครับภัยออนไลน์จะมีเดี๋ยวนี้ก็ครูสอนพิเศษปลอมมาแล้วนะครับระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะแอบอ้างเป็นครูสอนพิเศษและราคาพิเศษคือหมายถึงว่าถูกเป็นพิเศษอันนี้ต้องระวังไว้นะครับเช็คก่อนโอนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องกล่าวที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สบยช.เตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ควรทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตผสมยาเสพติดเสี่ยงต่อการหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.เปิดเผยว่าปัจจุบันรูปแบบของยาและสารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอาจถูกนำไปผสมหรือซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวและเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตและสิ่งที่น่ากลัวคือเด็กและเยาวชนอาจเริ่มใช้จากความอยากรู้อยากลองเชื่อว่าเป็นเพียงพอร์ตหรือบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหรือได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนโดยไม่รู้ว่าภายในมีสารเสพติดปะปนอยู่โดยเฉพาะเอโทมิเดตยานำสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ทำให้ง่วงซึมอย่างรุนแรงอัตราการหายใจลดลงหรือเกิดภาวะหายใจช้าลงจนเป็นอันตรายความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนสับสนหมดสติอาจทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันการได้รับสารทั้ง2ชนิดร่วมกันจึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติและภาวะรุนแรงที่คาดเดาได้ยากผู้ปกครองจึงควรเพิ่มความใส่ใจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานเช่นพบพอร์ตหรืออุปกรณ์แปลกๆซ่อนอยู่ในห้องหรือกระเป๋ามีอาการมึนงงซึมเดินเซใจสั่นนอนไม่หลับอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมหรือมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหากพบความผิดปกติไม่ควรเริ่มต้นด้วยการตำหนิข่มขู่หรือกล่าวหาว่าบุตรหลานติดยาแต่ควรพูดคุยด้วยความใจเย็นเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเหตุการณ์และความรู้สึกพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความไว้วางใจและทำให้เด็กกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องรอจนแน่ใจว่าบุตรหลานติดสารเสพติดจึงค่อยขอความช่วยเหลือหากเริ่มสงสัยพบพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือพบอุปกรณ์ที่ไม่แน่ใจสามารถปรึกษาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเพราะยิ่งเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วยิ่งลดความเสี่ยงต่อผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าและพอร์ตทุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีการโฆษณาชักชวนว่าให้ความรู้สึกมึนเคลิ้มหรือออกฤทธิ์แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหากหลังใช้มีอาการมึนงงซึมหมดสติใจสั่นเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือชักควรรีบนำส่งสถานพยาบาลทันทีไม่ควรรอดูอาการหากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด1165พิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนฮิต
10: ท่านผู้ฟังคะรายการเพลงฮิตติดอันดับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ
11: ศรีสวัสดิ์ฟังเพลงจากวิทยุเมื่อกี้นี้หรือเปล่า
12: ฟังจ้าเพราะดีนะเขาเอาเพลงฮิตมาให้ฟัง
11: เพลงฮิตมันเป็นยังไงอ่ะ
12: ก็เป็นเพลงที่กำลังนิยมกันในตอนนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าเพลงฮิต
13: ได้ยินมาว่าคำว่าฮิตเป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงอยู่ในกระแสนิยมเป็นที่นิยมกันในเวลาหนึ่งเราก็เอามาใช้จนจะกลายเป็นคำไทยไปแล้วว
11: ันก่อนได้ยินพี่ก้อยบอกว่า

0: กฤษซึ่งเป็นคำภาษาปากหมายถึงอยู่ในกระแสนิยมซึ่งเป็นที่นิยมกันในเวลาหนึ่งเช่นเพลงฮิตหมายถึงเพลงที่เป็นที่นิยม
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ
2: รู้รักภาษาไทย
3: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะรับฟังกันได้ผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมรรังสุนทรและดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เช่นเคยเอาเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันแต่เรื่องแรกขอชวนพูดถึงก็เป็นการครบรอบเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของโลกที่ก็ครบรอบกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะพูดกันไปก็น่าจะคุ้นกันดีกับเหตุการณ์วันที่11กันยายนก็ถ้าเกิดเป็นอีกชื่อนึงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูก็หนีไม่พ้น 9/11
5: ค่ะ
4: ซึ่งตอนนั้นก็มีกลุ่มก่อการร้ายก็ทำการยึดเครื่องบินแล้วก็นำเครื่องบินเหล่านี้พุ่งชนตึกใหญ่ๆสถานที่สำคัญของสหรัฐก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนด้วยกันนะคะเป็นเหตุการณ์แบบสะเทือนขวัญแล้วก็ช็อกโลกมากๆแล้วก็มันเป็นการพลิกโฉมแล้วก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างของโลกเราคือไม่ใช่แค่ที่ในสหรัฐนะ
5: ค่ะ
4: แต่เป็นกันแบบแทบจะทั่วโลกเลยก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตัวสหรัฐเองก็มีการพิจารณาเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาด้วยนะคะ
5: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เวลาจะขึ้นเครื่องแต่ละทีก็แบบยุ่งยากกว่าเดิมเยอะแต่คือดิฉันเกิดไม่ทันเหตุการณ์เออเกิดทันแต่ว่า
4: แต่แค่
5: แต่ว่ายังเด็กอยู
4: ่โอ้ยยังจะแอปเนียนนะแอปเนียนเป็นเด็ก
5: จำเหตุการณ์ไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเห็นว่าแบบถ่ายทอดด้วยคนก็แบบได้เห็นกันหมด
4: ค่ะ
5: อืมแล้วพอยกระดับความปลอดภัยขึ้นใช่ไหมคะพอผ่านมาปุ๊บก็เป็นอีกข่าวใหญ่ของการบินนะคะเพราะว่าพอผ่านมาแล้ว25ปี
4: ค่ะ
5: ก็พิจารณาที่จะเหมือนดึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยถูกสั่งห้ามให้เหมือนย้อนกลับมาอีกครั้งก็คือบรรยากาศที่เคยมีก่อนที่จะเกิดเหตุวินาศกรรม11กันยายนนะคะทางสำนักงานความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐหรือว่า TSA นะคะออกมาประกาศว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยจะอนุญาตให้คนที่ไม่มีตั๋วเครื่องบินสามารถเดินผ่านจุดตรวจเพื่อเข้าไปส่งหรือว่ารอรับญาติหรือคนรักถึงประตูเครื่องบินได้แล้วคือเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้ไงแบบเข้าไปได้แต่ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บก็ต้องมีตั๋วเท่านั้นถ
4: ึ
5: งจะต้องผ่านจุดเข้าไปได้นะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ผู้โดยสารบางกลุ่มเนี่ยสามารถนำขวดน้ำเต็มขวดผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้ด้วยซึ่งนับเป็นการยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าของเหลวที่ใช้มาตั้งแต่ปี2006นะคะหลังจากเคยมีแผนก่อการร้ายใช้ของเหลวแฝงมาในขวดเครื่องดื่มในยุคนั้นซึ่งเราไปสนามบินก็ต้องรีบกินให้หมดนะ
4: ไม่กินก็ต้องเททิ้งอ่ะมีอยู่แค่นั้นเลย
5: แล้วถังขยะแถวนั้นก็จะแบบขวดน้ำแก้วน้ำ
4: อย่างบ้านเราที่ดิฉันจำไม่ผิดสุวรรณภูมิเนาะตรงบันไดที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นบันไดวัดใจอ่ะข้างบนมันจะมีเหมือนตอนนี้มันจะมีแบบเป็นเชิงคล้ายๆแบบเหมือนซิงค์ล้างมืออ
5: ่ะ
4: แต่เอาไว้เทน้ำเฉยแบบก่อนที่จะเข้าไปถึงแบบจุดตรวจสัมภาระก็คือขึ้นบันไดไปปุ๊บมันจะมีขวามือถ้าดิฉันจำไม่ผิดนั่นแหละบ้านเรามีเป็นแบบนั้นบางที่ก็ทุกคนก็ทิ้งทั้งขวดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: เพราะว่าเหมือนพอเข้าไปแล้วบางที่มันจะมีให้เติมน้ำได้ไง
4: ใช่
5: แต่แบบถ้าเข้าไปซื้อข้างในราคาก็อาจจะค่อนข้างสูง
4: สูงมากไม่ใช่ค่อนข้างสูงคุณผู้ฟังสูงมากแต่ยังสุวรรณภูมิยังโชคดีนะคือดิฉันจำไม่ได้ว่าอาคารเก่าอ่ะมันจะมีร้านขายเครื่องดื่มที่ขายน้ำที่มันจะพอราคาถูกไหมอาจจะมี
5: ค่ะ
4: เป็นบางร้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาคารใหม่อ่ะมีแน่ดิฉันไปซื้อมาแล้วคือไม่ได้อยากกินนะแต่มันถูกดิฉันก็เลยซื้อไว้แบบเอ้ยเราได้ซื้อน้ำราคาถูกในสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยแต่ถ้าดอนเมืองดิฉันยังไม่เห็นดอนเมืองน้ำเปล่าที่ดิฉันไปมาล่าสุดขวดละ30บาท
5: ใช่มันถือว่าแพงเนาะเมื่อเทียบกับข้างนอกอ่ะ
4: ใช่แต่ก็นั่นแหละก็เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยนะ

0: แล้วถ้าไปดูสหรัฐหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าทำแบบนี้แบบผ่อนคลายมาตรการเอ่ยใดจะทำให้มาตรฐานความปลอดภัยละหลวมหรือเปล่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินนะคะให้สัมภาษณ์ BBC เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นก็เลยสามารถแบบปรับเปลี่ยนอะไรได้คือไม่ใช่การลดมาตรฐานความปลอดภัยอ่ะโดยกลุ่มคนที่จะได้สัมผัสความเรียกว่าความสะดวกนี้ก่อนใครนะคะคือผู้โดยสารที่เข้าร่วมโครงการ TSA PreCheckของที่สหรัฐนะคะคือคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาจะมีหมายเลขเรียกว่า known traveler number นะคะเป็นกลุ่มคนที่ผ่านการตรวจสอบประวัติแล้วก็ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากรัฐบาลสหรัฐอยู่แล้วคือใช้สำหรับคนที่แบบต้องรีบเช็คอินอะแบบด่วนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไปลงทะเบียนไปตรวจประวัติไว้ก่อนพอถึงเวลาก็ไม่ต้องรอเข้าได้เลย
1: แต่ดิฉันว่ามันก็ยังแอบเสี่ยงอยู่ดีอะความรู้สึกตัวเองนะแต่ก็ต้องรอดูแหละเผื่อจะมีข้อยกเว้นมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่า
0: ก็ถ้าคนที่มีหมายเลขเนี่ยเขาบอกว่าปกติก็จะสแกนผ่านจุดตรวจได้เร็วกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแล้วถ้าเริ่มใช้อันนี้นะคะคนที่มีหมายเลขเนี่ยเราต้องการเข้าไปส่งคนที่เกตแบบไปส่งครอบครัวไปส่งคนรักอะไรเงี้ยไม่มีตั๋วก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องยื่นขอทางออนไลน์ล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันเดินทางโดย TSA นะคะประกาศว่าโครงการนี้เขาใช้ชื่อว่า Gateside TSA PreCheck เนี่ยจะเปิดให้บริการใน13สนามบินทั่วสหรัฐเป็นการนำร่องแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเรียกว่าจะช่วยให้การกลับไปส่งหรือว่ารับคนรักที่ประตูเครื่องบินหรือว่าการนัดเจอเพื่อนช่วงแวะพักเครื่องหรือเข้าไปนั่งทานอาหารหรือว่าช้อปปิ้งในสนามบินเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแบบเป็นการดึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยมีมาแล้วในอดีตนะกลับมาอีกครั้ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งนี่ก็ดิฉันว่าดีนะเพราะว่าบางทีเพื่อนบินมาแล้วแบบรอต่อเครื่องอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ที่หน้าแล้วแบบเราไม่มีตั๋วเราก็เข้าไปหาได้ไง
1: อ่ะใช่มันอีกแง่นึงมันก็ดีแหละเพราะว่าอย่างบางทีแบบดิฉันมองว่าถ้าเกิดว่าคนที่นั่นต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครอบครัวคนที่เขารักคนที่รักอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแบบอยู่ด้วยกันวินาทีสุดท้ายอ่ะ
0: เรานี่ได้ไปส่งถึงแบบประตูเครื่องเลยอ่ะ
1: ตื่นเต้นนะ
0: คิดดูสิตอนได้ถ่ายคลิปอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ได้แล้วคอนเทนต์1คอนเทนต์เอาม
0: ีคุณเจฟฟ์ไพรซ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินเนี่ยเขาบอกกับ BBC ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเหตุการณ์11กันยายนเนี่ยกฎที่ห้ามคนไม่มีตั๋วเข้าเกตเนี่ยมีเป้าหมายก็คือลดจำนวนคนที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบอ่ะคือเจ้าหน้าที่จะได้โฟกัสกับคนที่เดินทางจริงๆทำให้แบบแล้วก็แถวจะได้ไม่ต้องยาวด้วยอ่ะ
1: ที่ขนาดจำกัดแล้วนะ
0: ใช่บางทีคือกลัวมากว่าจะไปไม่ทันนะ
1: เรายิ่งเครื่องลำใหญ่อ่ะคุณมันยิ่งแบบบางทีดิฉันต่อจนไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ขึ้นเครื่องไหม
0: ใช่แล้วบางทีเห็นแถวเราท้อเลยอ่ะ
1: ท้อจริง
0: แต่บางทีเผื่อเวลามาแล้วแต่เห็นแถวแล้วแบบโอ้โหจะเข้าไปทันไหมเนี่ย
1: อันนี้ที่ฉันเล่าประสบการณ์ส่วนตัว
0: ค่ะ
1: ที่สนามบินเถาหยวนสักปีฉันจำไม่ได้ปี2ปีที่แล้วคุณไปถึงสนามบินตามเวลาที่แบบเราควรจะไปกันนะล่วงหน้า3ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเนาะต่อแถวตรวจสัมภาระหมดไปแล้วชั่วโมงกว่าตรวจเสร็จวิ่งสิคะรออะไรวิ่งใช้คำว่าวิ่งจริงๆคือแถวมันยาวมากเหมือนประชากรนักท่องเที่ยวครึ่งโลกมาอยู่ที่เถาหยวนในคืนนั้นนี่ฉันจำได้มันยาวคดแล้วคดอีกอะทั้งที่จริงๆสายพันตรวจกระเป๋าเขาก็เยอะนะ
0: ค่ะ
1: แต่คนมันเยอะกว่าน
0: ั่นไง
1: มันอาจจะทำให้แบบหรืออาจจะต้องมีช่องแยกไหมสำหรับคนที่ต้องตรวจสัมภาระหรือว่าไม่ตรวจแต่ดิฉันกลัวอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่มีตั๋วแล้วเข้าไปอ่ะแล้วถ้าอยู่ดีๆใครเกิดอยากจะวิ่งขึ้นเครื่องไปอย่างเงี้ย
0: อ๋อใช่
1: คือสุดท้ายเจ้าหน้าที่ห้ามอ่ะ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาต้องห้ามอยู่แล้วแต่มันจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นหรือเปล่าถูกต้องไหม
0: ใช่
1: อีกแง่นึงเหมือนกันนะ
0: แล้วคนก็จะเยอะอ่ะเยอะไปหมดจากที่เยอะอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการบินก็บอกว่าเขายกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้นโยบายเนี้ยสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้ก็อย่างเครื่องสแกนรุ่นใหม่ที่ TSA กลับมา ใช้ที่นำมาใช้เนี่ยนำมาทดแทนเครื่องแบบเดิมนะคะเขาบอกว่ามีเทคโนโลยี CT หรือว่า Compute Tomography ช่วยให้ตรวจจับวัตถุระเบิดที่เป็นของเหลวได้แม่นยำแล้วก็ดีกว่าเดิ
1: ม
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลเริ่มพิจารณาให้ผู้โดยสารกลุ่ม TSA PreCheck เนี่ยสามารถถือขวดน้ำผ่านจุดตรวจได้นั่นเองนะคะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนก็เป็นก้าวสำคัญต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้ว TSA เพิ่งยกเลิกกฎถอดรองเท้าตอนตรวจเดี๋ยวนี้เรายังต้องถอดอยู่นะ
1: บางที
0: ่ถ้าไทยนี่ยังถอดอยู่นะดิฉันยังถอดอยู่เลย
1: หรอบางที่ดิฉันไม่ถอด
0: หรือจำไม่ได้หรือเปล่า
1: เอาเป็นไปได
0: ้เอาละ
1: สับสนดิฉันเริ่มไม่แน่ใจเพราะมันจะมีแบบบางที่ก็แบบให้เราแบบยกเป็นเครื่องสแกนตัวเดินเข้าไปแล้วก็แบบชูมือดิฉันเริ่มจำไม่ได้แล้วดิฉันไปชูมือที่ไหนมาน
0: านดิฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไปถอดรองเท้าที่ไหน
1: นะ นั่นแหละแต่บางที่มันทำให้ดิฉันสับสนไงว่าถอดไหมไม่ถอดไหม
0: ดูคนหน้า
1: แต่บางที่คือพอไปแล้วมันไม่ทันไงแล้วก็เอากลายเป็นเราช้าอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีอ่ะ
0: แต่ว่าถ้าที่สหรัฐก็คือยกเลิกเมื่อปีที่แล้วใช้กันมาแบบกว่า20ปีก็เขาบอกว่าเป็นมาตรการที่คนไม่ค่อยชอบอ่ะคือแบบต้องมาถอดรองเท้าอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่คือบางคนก็อย่างเราเวลาเลือกรองเท้าจะขึ้นเครื่องก็หนึ่งไม่ใช่รองเท้าแตะอยู่แล้วอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่มันแบบใส่ถอดสบายๆ อยู่แล้วคือบนเครื่องก็มันจะมีเรื่องของความปลอดภัยเราเองด้วยเนา
0: ะ
1: ใส่รองเท้าที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเราจะวิ่งหนีมาได้ทันเนี่ยควรเป็นรองเท้าแบบไหนสองก็คือเป็นเรื่องของความสุภาพด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นการเดินทางเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศอ่ะไปถึงเราต้องผ่านจุดตรวจที่เป็นตม.แล้วถ้าเราใส่รองเท้าแตะอย่างเงี้ยคือหนึ่งมันก็ดูไม่สุภาพสองคือถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่อาจจะมองเราไม่ดีก็ได้อ่ะนึกออกไหมมัน
0: ผลต่อแบบ
1: การผ่านตม.ประเทศนั้นๆเหมือนกัน
0: first impression นะ
1: ใช่พอส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าที่มันเป็นสวมส้นกันอยู่แล้วอะเนาะเข้าๆถอดๆบางคนอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าไม่มั่นใจก็มีเหมือนกันนะ
0: ปวดเอวไม่อยาก
1: ผู้สูงอายุใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันหลายอย่างไง
0: แล้วดิฉันว่ายิ่งถ้าเป็นรองเท้ารัดส้นอะโอ้โห
1: ทุกคน
0: ยิ่งกว่าผ้าใบนะที่แบบต้องคอยดึงอ่ะแขวกแขวก
1: ดิฉันเห็นบางบ้านอ่ะยิ่งมากับผู้สูงอายุถอดแล้วยกให้ต้องรอคุณพ่อคุณแม่โม่งอาม่าเดินออกมาหาที่นั่งใส่กันอะไรอย่างเงี้ยก็หลายสเต็ป
0: ใช่ซึ่งพอมีข่าวที่จะแบบเปิดให้ไปถึงเกตได้นู่นนี่นั่นนะคะก็บนโซเชียลก็แตกเป็น2ฝ่ายคนรุ่นเก่าที่เขาทันยุคก่อน 9/11 เนี่ยหรือว่า11กันยายนก็บอกว่าคือดีใจที่จะแบบได้กลับไปสู่ชีวิตปกติสักทีส่วนคนรุ่นใหม่ก็จะตั้งคำถามว่าผ่อนปรนแบบนี้แล้วจะกระทบความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทันเห็นไงว่าช่วงก่อนที่มันไม่มีมาตรการเนี้ยมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าโตมาก็คือคุ้นชินกับอะไรแบบนี้ไปแล้วอะ
1: ถูกดิฉันโตมากับการที่สนามบินมีมาตรการเรื่องของ security เยอะแบบนี้อยู่แล้วนะ
0: จน
1: นึกภาพไม่ออกว่าเมื่อก่อนคือไม่มีแบบนี้หรอนึกออกไห
0: ม
1: เราอยู่กับมันจนชินจนคิดว่าเป็นมาตรฐานปกติที่มีมาแบบน่าจะแบบหลักหลายสิบปีมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าคือผู้คนสามารถหอยหาบรรยากาศในอดีตได้แต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนนโยบายที่จะไม่ไปลดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยก็เรียกว่าเทคโนโลยียุคใหม่ทำให้เราแบบสะดวกสบายมากขึ้นไหมแล้วก็สามารถกลับไปทำอะไรที่เคยทำได้อะโดยที่แบบไม่ต้องแลกกับความปลอดภัยที่มันจะลดลงอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็รักษาความปลอดภัยได้เข้มงวดขึ้นรัดกุมขึ้น
1: แต่ก็ต้องรอดูส่วนตัวดิฉันก็อาจจะอยู่ในช่วงกลาง 50-50 คือมองในแง่นึงก็อาจจะสะดวกสบายมากขึ้นก็ถ้าเกิดสมมติเป็นประสบการณ์ตัวเองได้แบบไปลาคนในครอบครัวลาญาติพี่น้องลาคนที่รักถึงประตูเครื่องบินอ่ะมันก็ดีแต่มองอีกแง่นึงถ้าเกิดว่ามันทำให้มาตรฐานความปลอดภัยเกิดช่องโหว
0: ่
1: ก็อาจจะยังแบบไม่ได้สนับสนุน 100% ก็ต้องมารอดูกันคือส่วนหนึ่งอย่างที่เขาบอกเขาใช้คำว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเนาะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่มาเป็นหูตาให้แต่อย่าลืมว่าถ้าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอยู่ในมือคนที่ไม่ดีอ่ะก็อาจจะหลบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในเรื่องของความปลอดภัยได้เหมือนกันนะ
0: ต้องรอดูว่าถ้าใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงต
1: ่อ
0: ถ้าเริ่มใช้แล้วอะไรยังไงนะก็จะมีเสียงแบบวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอีกอะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่สหรัฐต้องคิดให้ดีคือลดการตรวจนู่นตรวจนี่แล้วก็แบบไปถึงตรงข้างหน้าได้แล้วถ้าเกิดปัญหาจริงอ่ะเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนปกตินี่แหละต้องไปการรับมือและตอนนี้สหรัฐหลายสนามบินเจ้าหน้าที่ไม่พอนะ
0: อ๋อใช่ตั้งแต่โควิดใช่ไหม
1: ใช่มันคือปัญหาที่เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้าเกิดการแบบสไตรค์เกิดการแบบผละงานกันคุณผู้ฟังคือประท้วงแล้วก็แบบขนาดทุกวันนี้มีเทคโนโลยีในหลายๆจุดมาช่วยเจ้าหน้าที่แล้วหลายๆคนก็ยังแบบไม่ไหวเลยผู้โดยสารล้นสนามบินถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วนำมาซึ่งปัญหาอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยเหนื่อยใจกว่าเดิมนะ
0: ใช่
1: ต้องคิดให้ดีอ่ะ
0: แล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้ก็จริงๆถ้าย้อนไปก่อนครบรอบก็มีเรื่องที่เขามาเปิดเผยเอกสารอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะที่ทางการนิวยอร์กออกมาเปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน11นะคะเป็นเอกสาร 170,000 หน้าก็คือออกมาเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้แล้วก็จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยนะคะก็เอกสารนี้ก็ถูกเก็บมาตั้งแต่เกิดเหตุก็เท่าไหร่อ่ะ25ปี
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะเปิดเผยออกมานะคะตามรายงานของสื่อเนี่ยบอกว่าเอกสารประกอบไปด้วยรายงานตรวจคุณภาพอากาศการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็บันทึกภายในของรัฐบาลนครนิวยอร์กไปจนถึงสถานการณ์วุ่นวายหลังเหตุวินาศกรรมโดยหนึ่งในข้อมูลสำคัญก็คือผลตรวจสารพิษบริเวณ Ground Zero นะคะหรือว่าจุดที่ตึก World Trade Center เนี่ยถล่มลงมา
1: ค่ะ
0: ก็พบว่ามีแร่ใยหินแล้วก็สารปนเปื้อนอื่นๆด้วยซึ่งเอกสารระบุด้วยนะคะว่าทางการเนี่ยทราบตั้งแต่แบบประมาณ1เดือนหลังเกิดเหตุว่าคือในพื้นที่ก็เต็มไปด้วยสารพิษแต่ว่ากลับออกคำแนะนำให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าไปในพื้นที่ได
1: ้
0: เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่านครนิวยอร์กเผชิญแรงกดดันให้ต้องแบบรีบกลับมาเปิดเมืองโดยเร็วอย่างเงี้ยค่ะเลยออกมีคำสั่งแบบนั้นนะคะถ้าแล้วก็ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2002ก็หลายเดือนเหมือนกันนะหลังเกิดเหตุก็ความกังวลเรื่องคุณภาพอากาศก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะมีชื่อว่าคุณเจอรัลด์แนทเลอร์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยเขตเลือกตั้งเขาอยู่ในตรง Ground Zero เขาออกมาวิจารณ์สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐบอกว่าละเลยหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารแล้วก็รอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็มีไมเคิลบลูมเบิร์กนะคะนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนถัดมาเนี่ยก็ยืนยันในเดือนกุมภาพันธ์2002ว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แม้ว่าจะยังตรวจพบสารปนเปื้อนต่อเนื่องในอีกหลายเดือนต่อมาด้วยนะคะแล้วในเอกสารเนี่ยก็ยังเปิดเผยถึงความกังวลเรื่องการถูกฟ้องอ่ะคือมีเนื้อหาที่สะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองเนี่ยกังวลว่ากังวลเกี่ยวกับผลทางกฎหมายที่อาจตามมาจากการรับมือเหตุใน11นะคะโดยเตือนว่าเมืองเนี่ยอาจเผชิญคดีความมากถึง 35,000 คดีจากการที่แนะนำให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าพื้นที่เร็วเกินไปจนได้รับสารพิษหรือว่าแบบเกิดผลกระทบทางจิตใจนะคะถ้าไปดูผลกระทบจากฝุ่นแล้วก็สารพิษเนี่ยเขาบอกว่าก็คือยังกระทบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคือคนป่วยอะคนที่ยังป่วยถ้าไปดูตัวเลขคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ World Trade Center นะคะเขาบอกว่ามี 49,000 คนตัวโรคที่พบก็มีทั้งมะเร็งปอดมะเร็งในระบบเลือดแล้วก็ยังมีโรคหัวใจแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐบอกนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุเสียอีกก็คือวันเกิดเหตุเสียชีวิตเกือบ 3,000 คนคนที่แบบป่วยเป็นโรคหลังจากนั้นอะ
1: ก็เกือบ 5,000-6,000 คนใช่ไหม
0: คือสูงกว่าไปแล้วอะแต่จริงตอนนั้นที่แบบตึกถล่มลงมาเนาะแล้วแบบไฟไหม้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีสารพิษมีอะไรแบบเต็มไปหมดอะ
1: คือ
0: ควันจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือส่วนหนึ่งกันมันก็เครื่องบินทั้งลำเนาะสองอะตึกแฝด World Trade Center ตึกหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็สูง100ชั้น
0: 110ชั้นมั้ง
1: และ2ตึกโครงสร้างความใหญ่ความอะไรลงมาข้างในก็ต้องมีระบบแก๊สมีนู่นมีนี่คือทุกอย่างอะค่ะพลาสติกเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยแบบ ทุกอย่างกับทุกอย่างจริงๆนึกถึงบ้านเราเวลาแค่ก่อสร้างอะ
0: oh.
1: ตึกหนึ่งห้างหนึ่งอะมันยังแบบฝุ่นควันอะ
0: ใช่
1: คือตอนสร้างอะมันก็ฝุ่นควันแบบหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนถล่มอะมันมีทุกอย่างอยู่ในอาคารหมดแล้วอะ
0: แล้วไหนที่จะมาจากเครื่องบินอีกไหมแบบ
1: ใช
0: ่เอ่ยใด
1: มันเลยนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบเหตุผลที่ทำให้รู้ว่าผลกระทบอะทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนั้น
0: คนที่รอดชีวิตเอ่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่แบบได้รับผลกระทบมากๆนะคะเพราะว่าต้องเข้าไประงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: เ
0: นาะแล้วก็นี่แหละจำนวนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอะโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอะ49,000คน
1: ค่ะก็มันก็เป็นตัวสะท้อนอะเนาะผ่านมา25ปีแต่อย่างที่เห็นกันผลกระทบมันไม่ได้จบแค่วันนั้นอะ25ปีแล้วแต่ทุกวันนี้คือผู้คนเองก็ยังมีความเจ็บป่วยแล้วก็มีความต้องใช้คำว่าบางส่วนก็ยังคงทนทุกข์ทรมานกับผลกระทบที่เกิดขึ้นน่ะนะคะก็หลายๆคนอาจจะมองแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะมองในแง่นึงจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองหรืออะไรแต่เรื่องที่คุณอทิพย์สมบูรณ์เอามาฝากมันก็สะท้อนถึงเรื่องสุขภาพที่หลายคนคาดการไม่ถึงอย่างที่บอกไป25ปีคือมันก็มองอีกแง่นึงคือมันแป๊บเดียวเองนะ
0: ใช่ดิฉันเชื่อว่ายังมีคนที่แบบรอดชีวิตแล้วยัง
1: ใช่
0: มีปัญหาสุขภาพจากเหตุการณ์นั้นอะ
1: แล้วผลกระทบมันจะยืดยาวแล้วก็ยืดเยื
0: ้อ
1: แล้วมันบางทีมันอาจจะพ่วงต่อไปเรื่อยๆด้วยสภาพบ้านเมืองเนาะหลายๆอย่างคือกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้แต่ละปีแต่ที่แน่ๆอ่ะคือนอกจากเรื่องสุขภาพดิฉันมองว่ามันยังเกิดแผลใจกับคนในพื้นที่อยู่อ่ะ
0: ใช่
1: คือต่อให้วันนั้นเราไม่ได้อยู่จุดนั้นหรือว่าเราไม่ได้มีบุคคลในครอบครัวสูญเสียไปกับเหตุการณ์นั้น
0: อ่ะ
1: แต่มันเป็นตัวสะท้อนถึงภาพความรุนแรงแบบที่เราบอกกันไม่ถูกซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลายคนพูดเหมือนกันว่ามันเหมือนในหนังเลยแต่มันเกิดขึ้นจริงบนโลกของเรามันคือจริงๆเหตุการณ์วันนั้นมีเครื่องบิน4ลำเนา
0: ะ
1: ที่แบบถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็คือจี้ไปก็คือ2ลำเนี่ยพุ่งชนตึก World Trade Center อีกลำนึงเนี่ยไปพุ่งเป้าที่เพนทากอนส่วนอีกลำนึงเนี่ยมีผู้โดยสารก็พยายามขัดขวางไปก็เลยทำให้เครื่องบินไปตกอยู่ที่ทุ่งโล่งๆใช่ไหมแถวรัฐเพนซิลเวเนียแต่ก็นั่นแหละความสูญเสียทั้งหมดก็เกิดขึ้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็นำมาซึ่งสงครามที่ใช้คำว่าเป็นสงครามที่เหมือนไม่มีวันจบสิ้นก็ได
0: ้
1: สหรัฐตัดสินใจประกาศต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็บุกเข้าไปในอัฟกานิสถานบุกเข้าไปในอิรักนะคะไปใช้ความว่าเป็นพยายามถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ทำให้สหรัฐต้องใช้คำว่าส่วนหนึ่งอะสหรัฐก็ไปติดหล่มอยู่ในสงครามนี้ยาวนานเหมือนกันหมดงบไปก็มากมายมหาศาลเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้ภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงของโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเหมือนกัน
0: แล้วก็นั่นแหละแผลใจนะแล้วก็ในจำนวนคนที่เสียชีวิตคือไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันไงมีแบบ
1: อ๋อใช่
0: มากกว่าแบบ70ประเทศอ่ะ
1: คือนิวยอร์กก็เป็นเมืองใหญ
0: ่
1: มาแต่ไหนแต่ละ25ปีที่แล้วอ่ะเป็นเมืองชั้นนำของโลกอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: บ้านเรากรุงเทพมหานคร25ปีที่แล้วอาจจะยังไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ก็ได้นะแต่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมืองใหญ่ๆในต่างประเทศเขาก็เป็นเมืองชั้นนำของโลกอยู่แล้วอะค่ะมันก็คือวันนึงที่ผู้คนไปใช้ชีวิตกันตามปกติอะ
0: ค่ะแล้วที่สะเทือนใจมากๆก็คือแบบเกิดในคือเขาเป็นพลเมืองอะประชาชนทั่วไปแบบตกเป็นเป้าหมาย
1: ก็นั่นแหละหลายคนก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกของเราเองส่วนหนึ่งบางคนอาจจะมองว่าถอดบทเรียนแล้วแต่ส่วนหนึ่งบางคนอาจจะมองว่ายังไม่ได้ถอดบทเรียนนะ
0: ค่ะ
1: ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันก็ยังคงเกิดสงครามขึ้นในหลายจุดของโลกเหมือนกัน
0: อ
1: ะ
0: แต่ถ้าไปดูด้านอดีตประธานาธิบดีตอนนั้นจอร์จ W. บุชเนาะเขาก็ออกมาพูดในโอกาสครบรอบ25ปีเหมือนกันนะมันออกมาเตือน
1: อ
0: ะเตือนสหรัฐเองที่คือเขาจะมีมุมมองว่าแบบแค่ปัญหาในประเทศก็หนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่สนใจคนอื่นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการโดดเดี่ยวตัวเองเขาก็มองว่าแบบ คือถ้ารู้สึกแบบคิดแบบนั้นคือเหมือนไม่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนเลยเพราะว่าจริงๆความมั่นคงในประเทศคือมันเชื่อม
1: กับข้างนอก
0: ใช่คือมันเกี่ยวกันหมดเลยอ่ะ
1: มองอีกแง่นึงก็จริงเหมือนกันคือก็เข้าใจสหรัฐเป็นประเทศใหญ่อ่ะเนาะภาพรวมมันเลยแบบมันมีหลายด้านมากๆคือชาวสหรัฐเองก็มองว่าคือประเทศนี้ใหญ่อยู่แล้วเรื่องมันมีเรื่องหลายเรื่องให้ต้องคิดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแบบไปพยายามอย่าไปมองนอกบ้านเยอะอ่ะพยายามมองในบ้าน
0: ใช่
1: แต่ส่วนนึงถ้าเกิดมองในระดับเป็นผู้ปกครองอะไรแบบเนี้ยอย่างระดับประธานาธิบดีก็จะมองว่ามันต้องไปมองข้างนอกเพราะมันเชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในประเทศมันคือความปลอดภัยของประชาชนก็หลายมุม
0: แต่ว่าสหรัฐคือใหญ่จริงอ่ะคือแบบชาวอเมริกันรัฐนึงอาจจะแทบไม่รู้จักอะไรในรัฐอื่นๆเลยก็ได้คืออาจจะรู้ว่ามีแต่แบบไม่ได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไง
1: ถูก
0: แล้วด้วยประเทศที่ใหญ่มากคือภูมิประเทศก็แตกต่างกันอ่ะ
1: ถูกต้องมันใหญ่แล้วมันเยอะไปซะทุกอย่างเลยหลายคนก็เลยมองว่าคือแค่เขาตี้นึงที่เขาอยู่นี่มันก็อาจจะใหญ่มากพอแบบอาจจะหลายจังหวัดของบ้านเราก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะครบรอบ25ปีเหตุการณ์นี้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice.

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
3: พรรควันเนชั่นโดนวิจารณ์นโยบายหันจำนวนผู้อพยพออสเตรเลียเตรียมกำหนดนโยบาย AI แพทย์ WA จัดงานรำลึกเด็กที่เสียชีวิตในฉนวนกาซาวุฒิสภาขออภัยค่ะวุฒิสภารองรัฐบาลระงับโครงการสร้าง Data Center มาฟังสรุปข่าวรอบวันประจำวันจันทร์ที่14กันยายนกับดิฉันอาทิตยาทิพวัฒน์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของพรรควันเนชั่นซึ่งเสนอให้ลดจำนวนผู้อพยพเข้าสู่ออสเตรเลียลง 750,000 คนภายในระยะเวลา3ปีกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักHamish McIntyre ประธานสมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติกล่าวในรายการ Today ทางช่อง9ว่าแรงงานในภาคเกษตรกรรม1ใน7คนเป็นผู้ที่ถือวีซ่าประเภททำงานและท่องเที่ยวหรือ Working Holiday Maker และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวีซ่าตามข้อเสนอของพรรค One Nation อาจทำให้เกษตรกรบางรายประสบความยากลำบากในการเพาะปลูกพืชด้านเมเรวัตรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลระบุว่าเพียงแค่พิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เห็นได้ชัดว่าแผนการดังกล่าวจะนำไปสู่หายนะทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน
4: Even this morning the National Farmers Federation president has been in the media
3: แม้แต่เมื่อเช้านี้ประธานสมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโดยชี้ให้เห็นว่านี่เป็นนโยบายที่ส่งผลร้ายแรงต่อเกษตรกรชาวออสเตรเลียเพราะจะทำให้พวกเขาขาดแคลนแรงงานที่จำเป็นอีกทั้งยังจะส่งผลให้ราคาอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับประชาชนชาวออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นด้วยมาต่อกันที่ข่าวถัดไปค่ะเพียงไม่กี่วันหลังจากที่บุคคลสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีระดับโลกได้ออกมาเตือนถึงความรวดเร็วในการพัฒนา generative AI และแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยก็มีการจัดงานประชุมขึ้นในออสเตรเลียเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้จัสตินบัชชีผู้อำนวยการบริหารของ Australia Strategic Policy Institute กล่าวว่า AI กำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
5: AI policy making is hard. Everyone knows this is a huge
3: การกำหนดนโยบายด้าน AI นั้นเป็นเรื่องยากทุกคนรู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะนำไปสู่สิ่งใดการทำนายอนาคตเพื่อหาคำตอบเป็นงานที่ยากลำบากซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่าที่จะต้องมีการอภิปรายอย่างเข้มข้นเพื่อพิจารณาในทุกแง่มุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางความกังวลในสหรัฐจากประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันที่กล่าวว่าการควบคุมปัญญาประดิษฐ์จะต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีนี้ควบคุมไม่ได้และต้องไม่ทำให้จีนเสียเปรียบในการแข่งขัน AI ระดับโลกนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่แซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวว่าบริษัทจะไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี2026โดยอ้างถึงคำเตือนที่น่ากลัวจากคู่แข่งอย่าง Anthropic ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ขออภัยค่ะอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตอันใกล้กลุ่มแพทย์จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้นำผลงานศิลปะจัดวางไปจัดแสดงที่กรุงแคนเบราเพื่อรำลึกถึงเด็กๆที่เสียชีวิตในฉนวนกาซาผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า Wall of Tears หรือกำแพงแห่งน้ำตาสร้างสรรค์โดยฟิลบูเลอร์ศิลปินชาวอเมริกันเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เด็กจำนวน 18,400 คนซึ่งมีรายงานว่าเสียชีวิตในฉนวนกาซานับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023มีการเปิดตัวกำแพงนี้ในพิธีซึ่งมีกลุ่มแพทย์จากเมืองเพิร์ธในนาม Perth Doctors Medical Aid for Palestine เข้าร่วมด้วย สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคกรีนส์กล่าวว่านี่เป็นผลงานที่สำคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างความขัดแย้งนี
6: ้ Every single name on that wall and probably moreHas extinguished
3: ทุกชื่อที่ปรากฏอยู่บนกำแพงนั้นต่างหมายถึงการสูญเสียของชีวิตคนหนึ่งที่มีโลกทั้งใบลายล้อมและสมควรที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปมันคือการดับสูญของชีวิตที่มีทั้งความฝันและอนาคตและการเสียชีวิตของเด็กแต่ละคนคือการสูญเสียโลกทั้งใบของใครบางคนไปซาร่าแฮนเซนยังสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคกรีนส์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลกลางระงับการก่อสร้าง Data Center สำหรับ AI ไว้เป็นการชั่วคราวคณะกรรมการวุฒิสภาซึ่งมีเธอเป็นประธานจะเริ่มรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั่วออสเตรเลียปัจจุบันออสเตรเลียมีศูนย์ข้อมูลที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว162แห่งและมีข้อมูลจาก Climate Council ระบุว่าโครงการ Data Center อีกอย่างน้อย90แห่งอยู่ระหว่างการเสนอแผนงานซาร่ายังกล่าวว่าศูนย์ข้อมูลเหล่านี้อาจสร้างแรงกดดันที่มากขึ้นต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแหล่งน้ำและชุมชนในท้องถิ่น
7: There are centers that are pushing to be built in the next 6 months.
3: มีโครงการศูนย์ต่างๆที่กำลังเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นภายใน6เดือนข้างหน้าโดยไม่สนใจผลกระทบต่อชุมชนสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับระบบพลังงานและไฟฟ้าก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังใช้วิธีบีบบังคับและข้ามขั้นตอนการขอความเห็นจากชุมชนทั้งที่ตัวโครงการเองก็ตระหนักดีถึงอันตรายและควรชะลอการดำเนินงานลงเปลี่ยนสกุลเงินของวันนี้กันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท64สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท12สตางค์ส่วนพยากรณ์อากาศประจำวันนี้แอดิเลดท้องฟ้าปลอดโปร่งมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสเมลเบิร์นท้องฟ้าปลอดโปร่งมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสโฮบาร์ตท้องฟ้าปลอดโปร่งมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสแคนเบราท้องฟ้าปลอดโปร่งมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสซิดนีย์ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสบริสเบนท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและเพิร์ธอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสค่ะและนี่คือสรุปข่าวรอบวันประจำวันที่14กันยายนรายงานโดยอธิตยาทิพวัฒน์ SBS ไทย
2: ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เสด็จกรุงกบิลพัทเมื่อถึงกรุงราชคฤห์อำมาตย์พาบริวารเข้าไปยังพระเวรุวันวิหารในขณะที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัท4อำมาตย์พร้อมด้วยบริวารยืนฟังพระธรรมเทศนาอยู่ด้านท้ายสุดของพุทธบริษัทก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงทูลขอบวชพร้อมบริวารภายหลังจากที่พระภิกษุอำมาตย์ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้กลับไปกราบทูลความให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะไม่ได้รับข่าวสารจึงส่งอำมาตย์คนอื่นพร้อมด้วยบริวารไปอีกถึง9ครั้งก็ยังไม่ได้รับทราบข่าวคราวเพราะว่าเมื่อพระภิกษุผู้เป็นอำมาตย์ทุกคนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บวชแล้วก็พำนักอยู่ในกรุงราชคฤห์นั้นไม่มีใครส่งข่าวสารกลับไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะทรงดำริว่าอำมาตย์ทุกคนไปแล้วก็หายเงียบไม่มีใครกลับมาแม้ข่าวสารก็ไม่ได้ส่งกลับมาบอกพระองค์จึงตัดสินใจส่งกาลุทายีอำมาตย์ซึ่งเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่แห่งกรุงกบิลพัทไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งกับกาลุทายีอำมาตย์ว่ากาลุทายีเราปรารถนาที่จะเห็นบุตรของเราจึงส่งอำมาตย์ไปถึง9ครั้ง9คราแต่ไม่มีใครกลับมาแม้แต่คนเดียวแม้ข่าวสารก็ยังไม่ได้รับไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรขณะยังมีชีวิตอยู่เราปรารถนาจะเห็นบุตรเราสักครั้งเธอสามารถนำบุตรของเรามาได้หรือไม่กาลุทายีอำมาตย์กราบทูลว่าได้พระเจ้าค่ะหากข้าพระพุทธเจ้าจะได้บวชพระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่าเธอจะบวชหรือไม่ก็ตามแต่จงนำบุตรของเรากลับมาให้ได้กาลุทายีอำมาตย์ทูลรับพระบัญชาแล้วเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์เมื่อกาลุทายีอำมาตย์ถึงพระเวรุวันวิหารได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งบริวารจึงได้ทูลขออุปสมบทหลังจากพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วในพรรษาแรกประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันปวารณาแล้วเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตลอด3เดือนทรงแนะนำชดิน3พี่น้องพร้อมทั้งชดินบริวาร 1,000 คนในวันเพ็ญเดือนยี่เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวมคธให้บรรลุธรรมประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์อีก2เดือน โดยลำดับการเป็นเวลา5เดือนนับแต่เสด็จออกจากกรุงพาราณสีเหมันตฤดูล่วงไปแล้วนับแต่วันที่พระกาลุทายีเถระมาถึงวันเวลาก็ล่วงไปโดยลำดับครั้นใกล้เข้าพรรษาที่2ในวันเพ็ญเดือน4พระกาลุทายีเถระคิดว่าบัดนี้วสันตฤดูกำลังย่างเข้ามาหนทางที่จะเสด็จไปก็ชุ่มชื่นแผ่นดินปกคลุมไปด้วยหญ้าเขียวขจีราวป่ามีดอกไม้บานสะพรั่งมักคาก็เหมาะแก่การที่จะเดินทางควรที่พระพุทธองค์จะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาติพระกาลุทายีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพรรณนาเส้นทางเสด็จพระพุทธดำเนินไปยังพระนครแห่งราชสกุลของพระพุทธองค์ด้วยคาถาประมาณ60คาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในฤดูกาลนี้มวลไม้ในราวป่ากำลังผลัดใบเก่าร่วงหล่นไปใบใหม่แตกยอดผลิดอกบานสะพรั่งสีแดงสว่างสวยเรืองรุ่งดุจเปลวเพลิงส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทิศน่ารื่นรมย์ใจบ้างก็ผลิดอกออกผลหลากชนิดงดงามยิ่งการนี้เป็นการที่สมควรจะจาริกไปขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์อันเป็นพระนครแห่งราชสกุลเพื่ออนุเคราะห์หมู่พระประยุรญาติข้าแต่พระมหามุนีฤดูนี้เป็นฤดูที่ไม่หนาวนักไม่ร้อนนักอากาศเย็นสบายทั้งมักคาก็สะดวกภาคพื้นมีหญ้าสีเขียวขจีอาหารหาได้ง่ายไม่แร้นแค้นขอพวกสักยะและโกริยะทั้งหลายจงได้เข้าเฝ้าพระองค์ที่แม่น้ำโรฮินีชาวนาไถนาหว่านกล้าด้วยหวังผลพ่อค้าแล่นเรือออกมหาสมุทรไปค้าขายก็หวังทรัพย์หมู่พระประยุรญาติอยู่ที่พระนครก็หวังที่จะเห็นพระองค์เสด็จสู่พระนครแห่งราชสกุลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวนาก็ได้ไถนาหว่านพืชแว่นแคว้นก็อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกยาจกเที่ยวขอทานอยู่เป็นประจำเป็นเหตุให้ผู้เป็นทานบดีมีโอกาสให้ทานบ่อยๆครั้นให้ทานบ่อยๆย่อมได้ไปสู่สวรรค์บุรุษผู้มีความเพียรมีปัญญากว้างขวางเกิดในสกุลใดย่อมทำสกุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าที่ประเสริฐกว่าเทพเจ้าทั้งหลายทรงสามารถทำให้สกุลบริสุทธิ์เพราะพระองค์เกิดแล้วโดยอริยชาติได้สัจจะนามว่านักปราชญ์สมเด็จพระบิดาของพระองค์พระนามว่าสุทโธทนะและพระนางเจ้าสิริมหามายาเป็นพระมารดาของพระพุทธองค์ทรงทนุถนอมพระองค์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มาด้วยพระคันบัดนี้พระนางเจ้าเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์พรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมบันเทิงอยู่ด้วยเบญจกามคุณแม้ข้าพระองค์ก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีสิ่งใดจะย่ำยีได้มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายไม่มีผู้เปรียบปานผู้คงที่พระองค์เป็นบิดาของบิดาเป็นพระอัยยกาของข้าพระองค์โดยธรรมและอื่นๆระหว่างสองข้างทางสู่มหานครแห่งราชสกุลมีบ้านและนิคมตั้งเรียงรายประชาชนต่างมีศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรัยพวกเขาล้วนตั้งหน้าตั้งตารอคอยพระองค์บัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้วที่พระองค์จะเสด็จพระนครแห่งราชสกุลเพื่ออนุเคราะห์หมู่พระประยุรญาติพระบรมศาสดาตรัสถามพระกาลุทายีว่ากาลุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงพรรณนาเส้นทางสู่กบิลพัสดุ์นครด้วยถ้อยคำอันไพเราะเช่นนี้พระกาลุทายีกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดามีพระประสงค์จะพบพระองค์ขอพระองค์เสด็จสู่กบิลพัสดุ์นครเพื่อสงเคราะห์พระชนกและพระประยุรญาติทั้งหลายพระบรมศาสดารับคำพระกาลุทายีเถระแล้วจึงทรงรับสั่งให้แจ้งข่าวภิกษุสงฆ์เพื่อเตรียมการเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์ครั้นแล้วพระพุทธองค์แวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพจำนวนมากทรงคำนวณเส้นทางจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ประมาณ60โยชน์เดินทางวันละ1โยชน์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2เดือนจึงเสด็จจาริกไปโดยไม่รีบเร่งภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพที่ตามเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนั้น มีจำนวนถึง 20,000 องค์ได้แก่พระภิกษุกุลบุตรชาวแคว้นอังคะและแคว้นมคธจำนวน 10,000 องค์พระภิกษุกุลบุตรชาวกรุงกบิลพัสดุ์ที่เป็นทูตมาทูลเชิญเสด็จจำนวน 10,000 องค์พระกาลุทธายีคิดว่าควรจะไปทูลความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบจึงเหาะไปทางอากาศปรากฏในพระราชนิเวศครั้งแรกพระราชาทรงจำพระกาลุทธายีเถระไม่ได้เนื่องจากเครื่องแต่งตัวเปลี่ยนไปเมื่อพระเถระทูลให้ท่านทราบว่าท่านคือกาลุทธายีอมาตย์จึงตรัสถามถึงพระบรมศาสดาพระเถระทูลให้ทราบว่าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากกำลังเสด็จมาขณะนี้อยู่ในระหว่างทางพระราชาทรงดีพระทัยนิมนต์พระเถระให้ฉันบิณฑบาตก่อนแล้วนำบิณฑบาตจากพระราชนิเวศไปถวายพระพุทธองค์พระเถระเหาะกลับไปทางอากาศท่ามกลางสายตาของชาวกรุงกบิลพัสดุ์นำบิณฑบาตมาถวายพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าเสวยบิณฑบาตนั้นในระหว่างทางเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์พระเถระได้นำบิณฑบาตมาถวายพระพุทธเจ้าเช่นนี้ทุกวันแม้พระบรมศาสดาก็เสวยเฉพาะบิณฑบาตของพระชนกเท่านั้นพระเถระกราบทูลพระราชาทุกวันว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นเหตุให้ราชสกุลต่างก็ยินดีเกิดความเลื่อมใสพระบรมศาสดามากยิ่งขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ถึงกบิลพัสดุ์นครเจ้าสากยะทั้งหลายต่างพากันตื่นเต้นคิดว่าจะได้เห็นพระญาติผู้ประเสริฐของเราจึงประชุมกันพิจารณาหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าอุทยานของเจ้านิโครธสากยะร่มรื่นน่าอยู่อาศัยจึงตกลงปรับปรุงเป็นที่รับเสด็จพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระนครเจ้าสากยะได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยการให้เด็กชายและเด็กหญิงคนหนุ่มสาวชาวกบิลพัสดุ์นครไปตั้งแถวถือของหอมและดอกไม้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันงดงามเดินนำหน้าตามด้วยพระราชกุมารและพระราชกุมารีส่วนเจ้าสักยะทั้งหลายถือของหอมดอกไม้ตามเสด็จมาข้างหลังพระราชกุมารและพระราชกุมารีนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังนิโครธารามพวกเจ้าสักยะต้อนรับพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าชายผู้จะก้าวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์มิใช่ในฐานะพระบรมศาสดาเอกของโลกจึงยังเป็นผู้ถือตัวสูงในเรื่องชาติสกุลต่างดำริกันว่าพวกตนเป็นพระกนิษฐาเป็นพระภาคินัยเป็นพระโอรสสิทธัตถะเป็นหลานจะถวายการเคารพได้อย่างไรจึงประทับอยู่ห่างๆด้วยอาการเคอะเขินรับสั่งให้พระราชกุมารที่ยังหนุ่มเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าเจ้าสักยะผู้ใหญ่ทั้งหลายมิได้กราบไหว้ถวายความเคารพพากันนั่งเฉยอยู่พระพุทธองค์ทราบอัธยาศัยเพื่อจะทำลายมานะของพระประยุรญาติจึงทรงเข้าจตุตถฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากจตุตถฌานแล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปานประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทลงบนพระเศียรของพวกเจ้าสักยะพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสเล่าความหลังว่าในวันที่พระองค์ประสูติหม่อมฉันได้เห็นพระบาทของพระองค์ขณะถูกอุ้มเข้าไปให้ไหว้กาลเทวินดาบทกลับไปประดิษฐานบนชดาของดาบทหม่อมฉันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งแรกของหม่อมฉันในวันวัปมงคลแรกนาขวัญหม่อมฉันก็ได้เห็นร่มเงาไม้ว่าที่พระองค์นั่งขัดสมาธิอยู่บนพระแท่นมิได้คล้อยไปตามตะวันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งที่สองบัดนี้ได้เป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจึงขอไหว้พระองค์อีกครั้งนับเป็นการไหว้ครั้งที่สามของหม่อมฉันเมื่อพระราชาถวายบังคมแล้วเหล่าเจ้าสักยะทั้งหลายก็พากันถวายบังคมตามทั้งหมดพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งบนพุทธอาสน์จากนั้นฝนโบกคารพัดได้ตกลงมาน้ำฝนนั้นมีสีแดงผู้ประสงค์ให้เปียกจึงจะเปียกฝนโบกคารพัดแม้ว่าหยดเดียวก็ไม่ตกลงบนร่างกายของผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้เปียกเจ้าสักยะทั้งปวงเห็นดังนั้นเกิดอัศจรรย์ใจ เลื่อมใสอย่างมากเมื่อเจ้าสักยะทั้งปวงฟังพระธรรมกถาจบลงก็เสด็จลุกขึ้นถวายบังคมแล้วพากันกลับไปไม่มีพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพระองค์ใดกราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงรับพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นแม้แต่ผู้เดียวภายหลังจากหมู่พระประยุรญาติกลับพระราชนิเวศไปแล้วตะวันบ่ายคล้อยไปสู่สายันการแดดอ่อนยามเย็นสาดแสงทะลุม่านเมฆผ่านละอองฝนลงทาบวัดนิโครธธารามแม้จะเป็นยามเย็นแต่บรรยากาศกลับคล้ายยามรุ่งอรุณดอกไม้ในอุทยานนิโครธธารามผลิดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลราวกับยามเช้าแม้หมู่นกก็โผบินกลับรวงรังอย่างลังเลไม่แน่ใจว่าเป็นยามรุ่งอรุณหรือสายันการขณะนั้นหมู่พระภิกษุออกจากที่พักมานั่งชุมนุมสนทนากันถึงฝนที่ตกลงมาอย่างน่าประหลาดและบรรยากาศที่น่าอัศจรรย์พระพุทธองค์เสด็จมาสู่วงสนทนาของหมู่พระภิกษุสงฆ์ตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนากันเมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสแย้มว่าฝนนี้เรียกว่าฝนโบกขรพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาติของเราในปัจจุบันชาติหาได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ไม่แต่ในอดีตกาลเมื่อเราเกิดเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าเวสสันดรบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อพระโพธิญาณจนเป็นเหตุให้ฝนโบกขรพัดตกในสมาคมแห่งพระญาตินั่นสิเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าพวกภิกษุสงฆ์ต่างพากันกราบทูลให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรให้ฟังจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชีวิตในอดีตชาติของพระองค์พร10ประการในอดีตชาติได้มีพระราชาพระนามว่าสีพีมหาราชครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแคว้นสีพีพระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าสนชัยกุมารเมื่อสนชัยกุมารเจริญวัยได้อภิเษกสมรสกับพระนางผุดสดีพระธิดาของพระเจ้ามัทราชต่อมาพระเจ้าสีพีทรงอภิเษกสนชัยราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติและสถาปนาพระนางผุดสดีเป็นอัครมเหสีพระนางผุดสดีนั้นได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนับย้อนกลับไป91กับเป็นยุคที่พระบรมศาสดาพระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกสมัยนั้นพระเจ้าพันทุมมราชครองราชสมบัติในนครพันทุมมดีพระองค์มีพระธิดาสององค์การต่อมาพระราชาพระองค์หนึ่งได้ส่งดอกไม้ทองราคา 100,000 กับแก่นจันทร์มีค่ามากมาเป็นเครื่องบรรณาการพระเจ้าพันทุมมราชประทานแก่นจันทร์แก่พระธิดาองค์ใหญ่ประทานดอกไม้ทองแก่พระธิดาองค์เล็กขณะนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับอยู่ณเขตมฤคทายวันในนครพันทุมมดีพระธิดาทั้งสองพระองค์ประสงค์จะนำของพระราชทานไปบูชาพระบรมศาสดาจึงได้กราบทูลพระบิดาเมื่อได้รับอนุญาตพระธิดาองค์ใหญ่จึงบดแก่นจันทร์ให้ละเอียดบรรจุลงในพระอบทองคำส่วนพระธิดาองค์เล็กให้ทำดอกไม้ทองคำเป็นมาลาปิดทรวงนำไปถวายพระพุทธเจ้าที่มฤคทายวันวิหารพระธิดาองค์ใหญ่ได้ตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลส่วนพระธิดาองค์เล็กได้ตั้งความปรารถนาว่าทุกชาติที่เกิดขอให้ร่างกายงดงามเหมือนประดับด้วยเครื่องประดับนี้ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุพระอรหัตตผลพระบรมศาสดาได้อนุโมทนาพระธิดาทั้งสองพระองค์ครั้นพระธิดาทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนได้ไปเกิดในเทวโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกหลายภพหลายชาติเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระธิดาองค์เล็กได้มาเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากิกิราชพระนามว่าเจ้าหญิงอุรัชธาราชกุมารีเพราะมีพระสิริโฉมงดงามหน้าอกเหมือนมีเครื่องประดับงดงามอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหญิงอุรัชธามีอายุ16ปีสดับเทศนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาในวันที่พระบิดาสดับเทศนาจนได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนตัวเจ้าหญิงอุรัชธาได้บรรลุอรหัตตผล จึงผนวดแล้วนิพพานนอกจากเจ้าหญิงอุรัชธาแล้วพระเจ้ากิกิราชยังมีพระธิดาอีก7องค์คือเจ้าหญิงสมณีปฏิผลส่วนตัวเจ้าหญิงอุรัชธาได้บรรลุอรหัตผลจึงผนวดแล้วนิพพานนอกจากเจ้าหญิงอุรัชธาแล้วพระเจ้ากิกิราชยังมีพระธิดาอีก7องค์คือเจ้าหญิงสมณีที่เทพธิดาจะสิ้นอายุเพราะปรากฏบุรพนิมิตที่เป็นเหตุให้รู้ว่าเทวดาจะสิ้นอายุคือดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้งภัตราภรณ์ที่สวมใส่เศร้าหมองเหงื่อไหลออกจากรักแร้ผิวพรรณเศร้าหมองและหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตนจึงนำไปยังอุทยานนันทวันบอกให้ทราบว่าถึงเวลาต้องไปเกิดเป็นมนุษย์นางผุสดีเทพธิดาแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจเท้าสักกะจึงตรัสปลอบว่าบาปกรรมเธอไม่ได้ทำไว้เลยทั้งไม่ใช่ว่าเราไม่รักเธอแต่เป็นเพราะเธอหมดบุญแล้วความตายใกล้เธอเข้ามาทุกขณะอย่าได้เศร้าโศกเสียใจเธอจะต้องพลัดพรากจากไปเราจะให้พร10ประการผุสดีเทพกัญญารู้ว่าต้องจุติแน่แล้วจึงทูลขอพร10ประการดังนี้ 1. ขอให้มีในตาดำสนิทดุจตาลูกเนื้อทราย 2. ขอให้มีพระโขนงดำสนิทดุจสร้อยคอนกยูง 3. ขอให้เกิดในพระราชนิเวศมีนามว่าผุสดี 4. ขอให้พระนางได้พระโอรสผู้ทรงเกียรติกว่ากษัตริย์ทั้งปวงและให้เป็นผู้มีพระราชศรัทธาในการกุศล 5.ขออย่าให้มีพระคันนูนอย่างสตรีทั่วไป 6. ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และในเวลาคลอดพระโอรสก็อย่าให้หย่อนยาน 7. ขออย่าให้มีพระเกศาหงอกขอให้มีพระเกศาดำสนิทเหมือนปีกแมลงค่อมทองตลอดเวลา 8. ขอให้มีพระชวีวันละเอียดดุจทองธรรมชาติ 9. ขอให้มีอำนาจปล่อยนักโทษประหารได้ 10.ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสีผีราชท้าวสักกะเทวราชประทานพรตามที่พระนางผุสดีขอกำเนิดพระเวสสันดรผุสดีเทพกัญญารับพรแล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเกิดเป็นธิดาพระเจ้ามัทราชพระญาติทั้งหลายขนานพระนามว่าผุสดีตามนามเดิมนั้นครั้นพระนางผุสดีทรงเจริญวัยมีพระชนได้16ชันษาก็มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งตามที่ปรารถนาไว้ต่อมาพระเจ้าสีพีได้สละราชสมบัติให้พระราชโอรสปกครองทรงอภิเษกสมรสพระนางผุสดีกับสนชัยกุมารและสถาปนาพระนางผุสดีให้เป็นพระอัครมเหสีของสนชัยราชโอรสพระนางผุสดีได้เป็นที่รักของพระเจ้าสนชัยอย่างมากท้าวสักกะเทวราชทรงหวนระลึกถึงพระนางก็ทรงทราบว่าพระนางผุสดีได้พร9ประการตามความปรารถนาแล้วแต่ยังไม่ได้พระโอรสผู้ประเสริฐอันเป็นพรอีกข้อหนึ่งในการนั้นพระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะทรงทราบว่าอายุพระโพธิสัตว์หมดแล้วจึงไปเชิญให้ไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นพระโอรสพระนางผุสดีอัครมเหสีของพระเจ้าสีผีราชกรุงเชตุดรพร้อมทั้งเหล่าเทพบุตร60,000องค์โปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานในการออกอากาศครั้งต่อไป
9: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ลักษณะนามของขลุ่ย
1: ที่พดเป่าขลุ่ยเพราะจังเลยเพลงอะไรครับ
0: เพลงลาวดวงเดือน
2: พี่พดขาอีกไม่กี่เดือนจะถึงวันเกิดใจดีแล้วพี่พดซื้อขลุ่ยให้ใจดีหนึ่งอันนะคะ
0: ไม่ซื้อให
2: ้ทำไมล่ะคะพี่พด
0: เพราะใจดีเรียกลักษณะนามของขลุ่ยผิดขลุ่ยเขาไม่ได้เรียกเป็นอันขลุ่ยใช้ลักษณะนามว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าใจดีอยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นขลุ่ยต้องเรียกให้ถูกก่อนพี่ถึงจะซื้อให
2: ้พี่พอดขาวันเกิดใจดีใกล้จะถึงแล้วพี่พอดซื้อขลุ่ยหนึ่งเราให้ใจดีเป็นของขวัญวันเกิดนะคะ
0: ได้เลยใช้ภาษาไทยถูกต้องขนาดนี้พี่พอดต้องซื้อขลุ่ยให้เป็นของขวัญวันเกิดอยู่แล้ว
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

0: ตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
1: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
3: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ INAO โดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมพร้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติ หรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
2: นางทัศนียาพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้า การฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุประโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึก J2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น.เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
8: นายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณเทอร์มินอล21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมือง และวิ่งเลียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเลียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผานิชคาดมากรายงาน
7: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงส์ครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
6: ่อวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
10: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
11: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

สายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับณเบื้องล่างแสงไฟดวงเล็กๆนับหมื่นดวงพากันเปล่งแสงแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเด็กหญิงวลาสุดตัวลงนั่งที่ลานโล่งริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นสวยงามสู้แสงจากดาวบนท้องฟ้าไม่ได้กระนั้นเธอก็อยากลงไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายจาราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตาทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงเสียงแหบพลากของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กหญิงชักสีหน้าทันทีไม่พอใจในคำพูดประชดประชันของเขาทุกคราวที่เธอเอ่ยชื่นชมเมืองเขามักชักสีหน้าแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้ปิ่นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังลับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดราวาศอกเรากำลังจะโดนไล่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างทุกคนกำลังเศร้าเสียใจมีแต่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดีใจจนตัวสั่นว่าพอพูดเสียงเครียดทำไมจะต้องเสียใจลงไปแล้วมันอาจจะดีก็ได้ดียังไงแล้วเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรว่าพอพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใช่ว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกแพร่ทางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงพวกแกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิตพวกแกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เกิดแล้วก็ตายในประเทศไทยแต่จะให้ทำอย่างไรใครจะมารับความจริงจากปากพวกแกยิ่งคิดชายจารายิ่งกลัดกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่
ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกังแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาวรณ์ไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งช่องชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างว่าพอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

ใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาตาเท่าเซิงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอาลัยนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกับวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรว่าโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพอพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซิงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาค่อยๆไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนแม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลชะกันไว้ในใจเขาเขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆคล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางบ้านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาดแกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปซะแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแกชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แก
แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

ากว่า2เดือนที่ชาวเขาราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชานของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คะเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแออัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กซึ่งเมื่อลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผ่ายผอมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจแทบไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหากเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอไลเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลาเดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือปีกพึบพับแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี้ก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอพร่ายคิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว
5: ้อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบพัดลม67เครื่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสิ่งของที่ส่งมอบในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบณราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเป็นบิดาของนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45เครื่องและได้รับสนับสนุนจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22เครื่องรวมทั้งสิ้น67เครื่องโดยได้สำรวจความต้องการพัดลมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นได้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งนี้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งต่อความห่วงใยและสร้างโอกาสให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452 หรือ081-616-2399

0: ายโต๊ะใช่ครับอาหารใช่ครับใช่ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับ
1: อ่ะอ๋อหนูมาพอดีเลยเดี๋ยวพี่ขอเอกสารกำหนดการงานวันที่21ให้พี่ด้วยนะ
2: พี่ทินคะหนูมีอะไรจะบอกค่ะ
1: อะไรล่ะจ๊ะ
2: คือว่าเมื่อครู่นี้ค่ะลูกค้าโทรศัพท์มาบอกว่าขอยกเลิกงานเลี้ยงทั้งหมดค่ะ
3: อะไรนะยกเลิกงานเหรอพี่เพิ่งยืนยันงานไปเมื่อสักครู่นี้เองร้อยโต๊ะกับอาหารนะแล้วทำยังไงอ่ะ
4: ลูกค้าเขาว่าไงทำไมถึงยกเลิกงานอ่ะ
2: ล้อเล่นค่ะพี่ทิน
4: ล้อเล่นเหรอโหทำไมน้องหนูมาล้อเล่นกับพี่อย่างเงี้ย
2: หนูขอโทษค่ะหนูแกล้งแย่พี่ทินเล่นไม่นึกว่าพี่ทินจะถึงกับหน้าถอดสีขนาดนี
1: ้หน้าถอดสีทำไมหน้าพี่เป็นอะไรหน้าพี่ถอดสีอะไรยังไงเหรอ
2: หน้าถอดสีเป็นสำนวนค่ะหมายถึงหน้าซีดหน้าเผือดลงเมื่อมีอาการตกใจกลัวหรือผิดหวังคำว่าถอดสีใช้ในวงการนักเลงปลากัดเป็นปลาสวยงามเพราะว่าลำตัวและครีบมีหลายสีธรรมชาติของปลากัดเมื่อพบปลากัดตัวอื่นก็จะเข้าต่อสู้ทันทีมันจะพองแก้มทั้งสองข้างกางครีบทุกครีบออกและสีลำตัวก็จะเข้มขึ้นแต่ถ้าปลากัดตกใจไม่สู้หรือยอมแพ้สีลำตัวจะจางซีดลงอาการเช่นนี้เรียกว่าถอดสีคำว่าถอดสีจึงนำมาใช้เปรียบกับสีหน้าที่ซีดเผือดลงของคนที่ตกใจกลัวหรือผิดหวังตัวอย่างเช่นพอเขาถูกจับได้ว่าพูดเท็จก็ถึงกับหน้าถอดสี
1: อ๋อเข้าใจละหน้าถอดสีก็เหมือนหน้าพี่เมื่อกี้นี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาเอกสารเพิ่มเติมมาให้นะคะ
1: หัวเราะเยาะพี่เข้าไปตกใจหมดเลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์จำหลัดครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่ผู้ชายครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
3: วันนี้หลายคนคงจะแปลกใจนะครับทำไมขึ้นมามี2คนเลยนะครับ ครับเพราะว่าเราจัดรายการร่วมนะครับนักจัดรายการร่วมที่เราเข้ารายการร่วมกันนะครับก็เลยต้องมาพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะท่านผู้ชมก่อนว่ารายการนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้งวิทยุทีมท่านฟังอยู่นะครับและก็ดูย้อนไปย้อนมาไม่ว่าย้อนหลังหรือไปข้างหน้าได้นะครับกับรายการประเด็นโดนใจที่ท่านชมอยู่ในตอนนี้นะครับผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook Live ขององค์กรภาคีเครือข่ายนะครับวันนี้นะครับรายการประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับก็นำเรื่องราวต่างๆมานำคุยกันโดยเฉพาะ

0: เอาเรื่องใกล้ๆตัวเราก่อนนะครับตอนนี้เข้าพรรษาอยู่ตอนนี้เข้าพรรษาอยู่นะครับเป็นเรื่องของไปที่วัดกันดีกว่าอ่ะที่วัดเขามีอะไรกันตอนนี
1: ้โอ้โหเป็นข่าวคึกโครมเลยพี่กุจายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเอ่ยกันตรงๆในจังหวัดอยุธยาเนี่ยก็เกิดกรณีนะครับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเกิดเสพเมถุนขึ้นมาอันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาโลกแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวพุทธทีนี้ชาวพุทธเนี่ยไม่เข้าใจศาสนาพุทธผมใช้คำนี้นะครับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยผมถามสักคำหนึ่งว่าท่านเองเป็นชาวพุทธหรือเปล่าถามตัวเองนะครับท่านเป็นชาวพุทธหรือเปล่าสองถ้าท่านตอบว่าท่านเป็นชาวพุทธผมอยากจะรู้ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นพุทธด้วยเหตุใดคำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามท้าทายนะครับก่อนที่จะมาถึงคำตอบพี่กุจายครับมีการสำรวจในโลกออนไลน์ครับโดยหน่วยงานเอกชน 2-3 แห่งเขาก็ทำแบบสอบถามออนไลน์ไปยังเด็กๆนะครับเด็กชั้นม.4 ม.5 เนี่ยนะครับลูกหลานของเราเนี่ยแล้วก็ถามว่ามีวิชาอะไรที่ไม่อยากเรียนเขาก็ให้มา5อันดับ
0: ครับ
1: ฟังแล้วน่าเสียใจมาก1ในวิชาที่ไม่อยากเรียนดูเหมือนจะเป็นลำดับ2คือวิชาพระพุทธศาสนา
0: ครับ
1: บอกไม่อยากเรียนเลยทีนี้พอมาเกิดเหตุว่าสมีท่านอดีตเจ้าอาวาสนะครับตอนนี้สึกแล้วเนี่ยท่านชื่อโชติเขาก็เรียกว่าสมีโชตินะครับเพราะว่าการเสพเมถุนหรือว่ามีเมียในขณะที่ยังห่มผ้าเหลืองเนี่ยก็ถือว่าปาราชิกนะครับต้องอาบัติปาราชิกซึ่งเป็นโทษร้ายแรงมากในทางศาสนาไม่ตายแต่ว่าไม่สามารถบวชได้อีกนะครับทีนี้ทำไมผมถึงยกประเด็นว่าโทษเนี่ยมันเกิดจากชาวพุทธส่วนหนึ่งคือชาวพุทธที่ประกาศตนเองว่าเป็นพุทธมามกะเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นพุทธแต่ปากพูดง่ายๆมีพุทธอยู่สองเวลาคือหนึ่งตอนเช้ามาใส่บาตรนะครับแล้วก็สองวันพระไปวัดนี่ก็อาจจะไปเจอพระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะไปเที่ยวเตร่เออาอันนี้พูดด้วยความน้อยใจนะที่รู้จักพูดด้วยความน้อยใจคือซึ่งขนาดตอนเช้าเนี่ยเราใส่บาตรเนี่ยเราก็ยังใส่ผิดเรายังใส่ผิดเลยผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ถูกนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนฝูงที่ให้สติเขาก็บอกว่าเวลาเราทำบุญตักบาตรเนี่ยนะครับจะมากจะน้อยอย่าไปดูหมิ่นนะครับจะมากจะน้อยได้ทั้งนั้นข้าวเปล่าสักทัพพีนึงปลาสักตัวนึงหรือจะซื้อจากตลาดแกงสักถุงหนึ่งข้าวสักถุงก็ดีทั้งนั้นแต่ต้องใส่บาตรด้วยความตั้งใจ
0: ตั้งใจใส่บาตรนะครับ
1: คือการใส่บาตรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยฝึกจิตใจที่จะให้ทานคือขัดเกลาเกลียดในการยึดครองว่าไอ้นี่ของกูไอ้นี่ของกูเนี่ยพอเราใส่บาตรปั๊บเราก็เหมือนฝึกใจเราให้สละให้คนอื่นนะครับนั้นพอเราสละแบบนี้อ้าวพี่ปุริสิทธิ์มาแล้วสวัสดีครับพี่ปุริสิทธิ์ครับขอขัดจังหวะต้อนรับก่อน
2: สวัสดีครับวันนี้สายนิดนึงขอฟังอาจารย์ต่อก่อน
1: เอาครับทีนี้พอเราฝึกจิตใจให้เป็นผู้เสียสละเนี่ยนะครับไอ้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเราจะสละกิเลสมันเป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนาพุทธเลยนะครับเราไปดูสสเราไปดูข้าราชการที่โกงกินคนเหล่านี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกครับเพราะว่าไม่สามารถละความโลภของตัวเองได้นี่ย้อนกลับมาดูสมีโชติสมีโชติเป็นเจ้าอาวาสพรรษาต้อง30กว่าปีนะครับคือท่านบวชตั้งแต่วัยหนุ่มแหละแล้วปัจจุบันสมีโชติก็อายุ66ปีพรรษาบวชนี่30พรรษาแล้วเป็นเจ้าอาวาสอารามหลวงด้วยนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยแต่ว่าด้วยความประพฤติที่แย่มากนะครับคือเสพเมถุนในขณะที่ยังครองพระเหลืองนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้หรอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่เจ้าตัวเนี่ยรู้แน่นอนและสีกาคู่กันก็รู้แน่นอนสิ่งเหล่านี้ปิดโลกไม่ได้นะครับเอาละถ้าอยากเรา

0: อยากจะประจานเราก็เอาภาพในอินเทอร์เน็ตภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยมาประจานแต่การประจานเนี่ยไม่ใช่หลักศาสนาพุทธหลักศาสนาพุทธเนี่ยฝึกให้ขัดเกลาตัวเองถ้ารู้ว่าไม่เหมาะสมก็ลาการลาสิกขาบทนี่มันง่ายมากนะครับแล้วถ้าตัวเองรู้ว่าทนกิเลสทนราคะไม่ไหวยังไงก็อยากจะมีเมียก็สึกออกมาก็จบแต่ถ้าสึกออกมาแล้วแล้วกลัวว่าจะไม่มีรายได้เห็นว่ามีรายได้ตั้ง90 กว่าล้านเนี่ยถ้ากลัวว่าจะไม่มีรายได้ก็แปลว่าไม่ใช่ชาวพุทธแล้วคือยังมีความโลภความโลภของตัวเองนั้นก็ทำให้เกิดความมัวหมองในกิจการพระศาสนาทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่ต้องรังเกียจเดียดฉันของชาวพุทธทั้งที่เรื่องธรรมดามากในประวัติของศาสนาเนี่ยพระที่เสพเมถุนในขณะที่ยังสวมจีวรเนี่ยไม่ใช่องค์นี้องค์แรกและก็ไม่ใช่องค์นี้องค์สุดท้ายแต่เราชาวพุทธทุกคนนะครับที่ฟังรายการผมเองพี่ปุริเสถียรและพี่กุจายเองเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยกันกวดขันเราตำหนิพระได้นะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าไอ้ไม่ปล่อยท่านเถอะไม่ได้นะครับเราตำหนิพระได้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสี่เสาหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเลวร้ายอย่างหนึ่งที่เราเกิดมาแล้วได้เห็นกับตานะครับขณะเดียวกันวิชาพระพุทธศาสนาที่สำรวจกันแล้วเด็กๆไม่อยากเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องฝากกระทรวงศึกษาธิการว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อเป็นนักบวชนะครับแต่เราเรียนเพื่อรู้วิถีในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติเราไม่ได้เรียนหลักธรรมเพื่อจะบรรลุอรหันต์นะครับแต่เราเรียนหลักธรรมหลักปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตคารวะของเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเอาละครับผมจบเรื่องสมีโชติไว้แค่นี้เดี๋ยวเรากลับเข้ามาขออภัยท่านผู้ชมและท่านฟังด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: กลับมาเรื่องป่าไม้ครับ
1: กลับเรื่องป่าไม้นะฮะวันก่อนเนี่ยมีคำถามยังค้างอยู่เลยนะครับคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยเดี๋ยวช่วยตอบคำถามนี้ที่คาอยู่ก่อนนะครับแล้วเราจะขึ้นเรื่องที่ท่านต้องการคุยเลยครับเชิญเลยครับ
2: ก็สวัสดีนะครับทุกท่านแต่เพียงแต่ว่าเห็นอาจารย์จำหลัดได้พูดถึงจะมีโทษแล้วก็อดแตะไม่ได้เดี๋ยวขอสัก5 นาที
1: ได้คร
2: ับ
1: ได้คร
2: ับขอ5 นาที
1: ได้เลยครับ
2: คืออย่างนี้ผมจะพูดในเรื่องของศาสนานิดนึงจากพอมาเรียนเรื่องพระพิธรรมก็พอจะรู้ลึกซึ้งมากขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็ขาดไปบ้างก็รู้ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยผมมาประมวลเอาเองนะครับพระที่มีวัดตั้งแต่สมัยพระพุทธการเนี่ยพระท่านพระพุทธเจ้านี่อยู่ในป่าที่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าไม่มีวัดนะครับเป็นแค่สถานที่นะครับที่หนึ่งตอนนี้สมัยพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เห็นว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าแล้วก็พระทั้งหลายเนี่ยที่ได้บำบวชอยู่ในป่าแล้วก็เวลาคนไปฟังธรรมต้องเข้าป่าไปฟังธรรมอันที่สองก็คือเวลาท่านมาบิณฑบาตท่านก็เลยออกจากป่าท่านวิ่งระบาดในเมืองมันก็เป็นระยะที่ไกลท่านก็เลยขออนุญาตท่านพระพุทธเจ้าว่าจะสร้างวัดเพื่อให้พระสงฆ์เพื่อให้ท่านอยู่ท่านก็ได้รับอนุญาตแล้วก็สร้างครับมันถึงเกิดวัดขึ้นตอนนี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องนี้เป็น 100% นะครับแต่เป็นความคิดของผมในใจที่ประมวลจากหลายๆส่วนที่ผ่านมาทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยมันผิดหรือเปล่าในเรื่องของการที่สร้างวัดแล้วปล่อยให้พระดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือกิจการของกรมศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในความคิดของผมเองเนี่ยถ้าวัดเนี่ยไม่ใช่ประสงค์ของพระแต่เป็นคฤหัสถ์ที่สร้างให้พระดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ซึ่งเราทราบดีอยู่ว่าทุกราชวงศ์ ะครับโดยประเทศไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์องค์ไหนก็แล้วแต่สร้างวัดอยู่เป็นวัดหลวงต้องดูแลสืบทอดต่อกันมาตลอดปัจจุบันก็มีทอดกฐินทุกวัดที่เป็นวัดหลวงโดยในราชสำนักนะครับพระมหากษัตริย์ดูแลตอนนี้วัดราษฎร์วัดราษฎร์เราก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเป็นคนสร้างเขาสร้างเพื่ออะไรเพื่อจะมาทำแบบนี้แหละแต่ตอนนี้มันก็จะมีการสร้างรับจ้างนู่นสร้างนี่สร้างอะไรต่ออะไรมาแต่ปัญหาคือสร้างแล้วปล่อยให้วัดไปปล่อยให้พระดูแลวัดซึ่งผมว่าความคิดแบบนี้มันผิดนะครับการคนที่สร้างเนี่ยคงจะต้องดูแลจนกว่าอาจจะต้องให้ตระกูลวงตระกูลเป็นคนสืบทอดที่จะดูแลต่อไปด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเราก็ทราบดีว่ารับเงินก็ผิดแล้วนะแต่ต้องมาดูแลเรื่องการเงินเรื่องกิจกรรมอะไรหลายอย่างซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เพราะงั้นปัญหานี้ก็เลยเกิดขึ้นถ้าเราคิดใหม่นะครับเราสร้างวัดเราก็ต้องดูแลวัดเราก็ต้องเป็นโยมอุปถัมภ์ที่จะดูทุกอย่างในกิจกรรมของวัดนะครับในกฎระเบียบก็มีอยู่นะครับว่ามีคารวะนี่ต้องเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็แต่ยังเพี้ยนนิดนึงตรงที่ว่าให้เจ้าอาวาสเป็นคนมอบหมายจริงๆแล้วมันจะต้องไม่มีเจ้าอาวาสที่จะไปมอบหมายในเรื่องกิจกรรมของวัดนะครับนอกจากกรรมวิธีของกิจของสงฆ์จริงๆซึ่งต้องดูแลลูกวัดอะไรเงี้ยอันนี้น่าเป็นงั้นก็เขาเสนอให้คิดตรงเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเออเราทำอะไรผิดไหมเราคิดใหม่ได้ไหมนะครับอันนี้มันก็จะแก้ที่ปัญหาจริงๆจังๆถ้าเรามีความคิดแบบนี้มันก็น่าจะเปลี่ยนอะไรได้เยอะครับก็ขอแตะท่านนี้ก่อนครับ
1: ครับต่อแตะแล้วนะเดี๋ยวต่อเลยครับ
2: ก็อย่างนี้เรื่องคาร์บอนเครดิตที่ติดไว้โอ้สองอาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าขอโทษด้วยที่มีภารกิจเยอะตอนนี้นะฮะวันนี้เองก็มาสายเพราะว่าขับรถกว่าจะถึงก็ไปทำภารกิจมาคำว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าหลายคนมันมีความคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เราจะได้อะไรกลับมามหาศาลเลยอะไรต่างๆแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากเลยที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาอย่างแรกเลยนะครับผมขอพูดในเรื่องของส่วนรวมทั้งหมดเลยการตั้งคาร์บอนเครดิตใครเป็นคนตั้งก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำประเทศในโลกนี้นะโดยสหภาพยุโรปหรืออะไรต่างปัญหาคืออะไรปัญหาคือเริ่มต้นตั้งแต่การที่โลกร้อนแล้วก็มีผลภาวะอะไรต่างๆก็จริงบอกว่าคนที่ทำให้โลกร้อนขึ้นนะคือเป็นคาร์บอนที่เขาทำให้ทำลายอะไรต่างก็เลยเกิดขึ้นว่าคุณต้องชดใช้หรือคนต้องมีการลดการทำลายโลกทำลายทรัพยากรหรือทำให้โลกร้อนขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณลดไม่ได้จริงๆ คุณต้องกลับไปซื้อตรงนี้กลับมานี่คือประเด็นนะครับแต่ถามว่าพอเรามาเรื่องตรงนี้จริงๆโจทย์มือคือให้เขาลดนะไม่ใช่ให้เขาไปซื้อเพิ่มเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนงั้นกรณีที่แต่ละท่านเนี่ยที่บอกว่าโอ้จะขายคาร์บอนเครดิตจริงๆเนี่ยเขาพยายามลดให้เป็นตัวนำส่วนลดไม่ได้จริงๆเราจะต้องเอาไปซื้อคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แค่จำเป็นตอนนี้มาดูว่าเวลาเขากำหนดขึ้นมาคือเขากำหนดเขาไม่มาถามประเทศไทยนะเราไปถามคือเขากำหนดของเขาเองอย่างเช่นประเทศที่มีป่าไม้อยู่แล้ว หรือจุดไหนที่มันเป็นป่าไม้อยู่แล้วและถ้ามีการที่คนจะต้องการการว่างเจดิตจุดนั้นเราไม่ให้นะครับไม่ใช่เรามีป่าร้อยล้านไร่แล้วเราจะเอาร้อยล้านไร่มาเป็นคาร์บอนเครดิตขายให้กับอะไรต่างไม่ได้นะครับอะไรเป็นป่าอยู่แล้วเขาก็จะไม่อนุญาตนอกจากเฉพาะที่ส่วนที่ไม่ได้เป็นป่าแต่การดูป่าของเขาไม่ใช่เหมือนประเทศไทยที่บอกว่าเราขีดเส้นบอกว่าตรงนี้เป็นป่าหรือไม่เป็นป่าไม่ใช่เขาจับมาเป็น10ปีแล้วในเรื่องของ EPS เขาก็จะวัดทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อมูลหมดว่าตรงไหนเป็นป่าตรงไหนไม่เป็นป่าและตรงไหนที่เป็นป่าที่เกิดขึ้นมาใหม่ตรงที่เกิดขึ้นมาไหนนี่แหละครับถึงแม้อยู่ในป่าเองก็มีสิทธิ์ที่ได้คาร์บอนเครดิตสมมุติว่าป่าชุมชนขึ้นมาตรงนั้นไม่เป็นป่ามาเลยแต่มีชุมชนทำให้มันเกิดป่าขึ้นอันนั้นน่ะทำได้แต่ถ้าปันป่าอยู่แล้วแล้วเป็นป่าชุมชนแล้วไปแค่อนุรักษ์ไว้เฉยๆไม่ได้นะครับอันนั้นเขามีจับแต่ว่าเป็น5ปี10ปีที่เขาจับมาแล้วเนี่ยมันเป็นป่าอยู่แล้วมันตรงนั้นเราจะไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่1ที่จะต้องทําความเข้าใจอันที่2ก็คือเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตไม่ใช่เรื่องง่ายการขายคาร์บอนเครดิตครับผมพูดแบบชาวบ้านแล้วกันนะเพราะว่ามันกับไอ้วิชาการผมก็ไม่ค่อยเก่งแต่พยายามประยุกต์ให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะมันจะมี2ระบบคือระบบหนึ่งระบบทั่วโลกเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับระบบที่ใช้กันทั่วโลกอันนั้นน่ะรายได้จะดีถ้าคาร์บอนเครดิตจะสูงแต่ก็อยู่ที่บอกด้วยว่ามันมาตรฐานก็สูงเหมือนกันอีกอันหนึ่งคือขายในประเทศนะครับอันนี้ง่ายหน่อยแต่ก็ไม่คุ้มผมนายผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าตันหนึ่งณเวลานี้ตันหนึ่งนะคาร์บอนเครดิตตันหนึ่งไม่เกิน100บาทอยู่ประมาณนั้นกว่าจะได้ตันหนึ่งเนี่ยมันขนาดไหนถ้าไปคำนวณกันจริงๆเนี่ยมันเยอะอยู่ที่หลายไร่ไม่คุ้มนะแล้วก็การไปทำสำรวจเพื่อทำไปทำแผนที่ที่จะไปกำหนดคาร์บอนเครดิตนี้มันต้องใช้เงินหลักแสนถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าขายได้เป็นร้อยแต่ถ้าคุณไปขายแบบทั่วโลกที่เขาเป็นเขาเรียกว่าคิวเวอร์หรือว่าอะไรเนี้ยเขาจะมีหลักสูตรของเขาเป็นมีสองอย่างอันนั้นได้หลายพันได้หลายพันแต่ว่าก็อันนั้นคุ้มแต่ก็หลักเกณฑ์มากมายแต่อย่างที่ผมบอกก็คือคุณต้องเป็นป่าใหม่จริงๆสมมติคุณมีพื้นที่ที่เป็นเกษตรที่เป็นแปลงนาแปลงอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณมาเปลี่ยนปลูกต้นไม้เงี้ยแล้วมันทำให้จับ GPS แล้วมันเป็นต้นไม้ขึ้นมาใหม่ต้องมีกี่ปีด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นมาแค่ปีเดียวแล้วเวลาคุณขายคาร์บอนเครดิตคุณห้ามตัดต้นไม้เหล่านั้นไปนะมันต้องกี่ปีนะครับไม่งั้นเขาย้อนหลังนะนั่นแหละคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายถึงบอกว่าบางครั้งคนพูดว่าคาร์บอนเครดิตก็ขายกันโอ้ยปลูกป่ากันนี่มันหวังตรงนี้เนี่ยผมว่ามันลำบากครั้งแรกๆผมก็คิดแบบเดียวกันโอ้จะปลูกต้นไม้เดี๋ยวมาเอาคาร์บอนเครดิตเขาโอ้ไปศึกษาไปลึกๆไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ส่งเสริมให้ปลูกป่านะครับส่งเสริมให้ปลูกยังมีโอกาสและเราก็เริ่มมีบุคลากรที่ได้อบรมผ่านการตรวจสอบตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆบุคลากรเดี๋ยวนี้มันจำนวนน้อยเมื่อจำนวนน้อยค่าตัวก็แพงเพราะงั้นถ้าเรามีคนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้ต้นทุนอาจจะถูกลงในการตรวจสอบแล้วก็ก็เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้าไปในการสำรวจง่ายขึ้นนะครับหรือว่ามีเทคโนโลยีที่มันจับได้ง่ายขึ้นอะไรต่างๆนี่มันก็จะได้ลดลงนะครับราคามันก็ลดลงอันนี้อนาคตไม่แน่นอนแต่ก็มันสามารถที่จะทำให้มันลดในราคาได้ปัญหาก็คือเราต้องรอนิดนึงนะครับแต่ปลูกไปก่อนนะครับถ้าอยากจะปลูกนะครับอย่าเพิ่งแต่อย่าเพิ่งไปคิดจริงจริงจังกับคาร์บอนนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราคิดก็คือเรื่องป่าเศรษฐกิจดีกว่า ราะยังไงก็แล้วแต่ป่าเนี่ยมันได้รับหลายเรื่องนะครับถ้าคิดกันจริงๆดีกว่าที่เราไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างบางปีแล้งตายหมดบางทีโรคแมลงต่างๆมันทำให้ความหรือว่าผลผลิตไม่ได้เต็มที่แต่เราสังเกตไหมครับว่าปีไหนผลผลิตดีราคาตกปีไหนผลผลิตไม่ดีราคาสูงแต่ขายมีจำนวนนิดเดียวต้องทำให้ชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดทุนนะครับแล้วก็แค่เลี้ยงตัวแต่เป็นหนี้ก็เยอะแยะซึ่งปัญหาเนี่ยมันมีเยอะตั้งแต่การที่รายได้บางปีเนี่ยรายได้สูงพอรายได้สูงเนี่ยคือการบริหารเงินหรือบริหารการรายได้นี่พวกนี้ต้องคิดพอรายได้สูงปุ๊บไปออกรถไปถอยมือถือใหม่ไปทำนู่นทำนี่หมดไอ้ปีขาดทุนก็เลยไม่มีเงินเก็บนี่มันก็เป็นเรื่องของการจัดการด้วยซึ่งมันเป็นระยะยาวนะครับเราไม่ใช่ทำงานแบบรายวันนะครับเราทำได้วันนี้ได้เท่านี้อะไรอย่างนี้มันคิดไม่ได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยบางเรื่องบางอันเป็นปีนะครับอย่างเช่นกล้วยหรืออะไรอย่างๆที่มันใช้เวลาถึง9เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าพืชระยะสั้นก็ดีหน่อยแต่ระยะสั้นก็ค่อนข้างต้องดูแลเยอะมันก็ระคายไปว่าต้องใช้ยาใช้อะไรต่ออะไรอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาและต้นทุนสูงงั้นถ้าเราปลูกป่าเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับภายใน3ปีคุณดูแลให้ดีเท่านั้นนะครับที่เหลือปล่อยมันตามธรรมชาตินั่นแหละครับเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากถ้าเราปลูกได้ดีความหมายก็ปลูกได้ดีคือวางแผนในการทำเรื่องแหล่งน้ำนะครับเรื่องการใช้ความลาดเอียงให้มันถูกต้องน้ำควรจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ข้างล่างมันสูบขึ้นข้างบนใช้พลังงานเยอะแยะค่าไฟเยอะแยะหรือต้องไปซื้อน้ำมาปลูกรดต้นไม้อะไรเงี้ยมันนั่นคือต้นทุนดังนั้นถ้าเราวางแผนแปลงเราให้ดีและได้พันดีนะครับรวมถึงเข้าใจรู้ว่าพืชหรือไม้ป่าอันไหนที่มันส่งผลมีใบร่วงลงมาเป็นปุ๋ยให้กับอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็เป็นปุ๋ยให้อีกต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแค่3ปีเท่านั้นเลยครับที่เหลือปล่อยมันโตของมันเองและสิ่งที่เราได้กลับมาอีกหลายอย่างก็คือเราสามารถ3ปีแรกเนี่ยเราก็จะสามารถทำเกษตรผสมผสานได้นะครับเพราะเกษตรส่วนใหญ่ต้องการแดดในเมื่อ3ปีเนี่ยแดดมันยังถึงอยู่นะครับถ้าพอผ่านไป3ปีต้นไม้มันใหญ่แล้วแดดมันไม่ลงพื้นที่เพราะงั้นการเกษตรแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแต่มันก็ยังทำได้อยู่เช่นโกโก้นะครับมีโกโก้หรือกาแฟเนี่ยอย่างเช่นได้แดดทำไรก็อยู่ได้หรือต่อไปจนกระทั่งมันทึบจนไม่มีแสงเลยต่อไปก็คือสมุนไพรต้องการความชื้นเยอะเราไม่ต้องการแดดบางชนิดนะครับหรือปลูกเห็ดอะไรเงี้ยในความชื้นเยอะเห็ดก็งอกอะไรเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างให้ทำเยอะก่อนที่เป็นป่าเพราะงั้นจะบอกปลูกป่ารอไปโอ้กว่าจะตัดไม้ออกมาได้แต่40-50 ปีถึงจะตัดออกมาเป็นต้นใหญ่นี่มันลูกหรือรุ่นหลานรุ่นเหลนละรุ่นเราไม่ได้กินแล้วเราเลยไม่ทำอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่เราปลูกป่าเนี้ยแล้วทำให้มันได้กิจกรรมได้อะไรหลายอย่างอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้ว3ปีแรกเราก็สามารถหารายได้ได้นะครับพอไป4 5 6 7 8 9 10 10ปีนี่คุณทยอยมันจะมีปลูกตั้งแต่ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนไม้โตเร็ว10ปีนี้ได้เราได้ไม้โตเร็วละที่จะมาทยอยออกมาหรือภายใน5 6ปีได้ละครับไม้ล้อมเนี่ยผมว่าห้ามเอาละ5-6 ปีก็ได้ไม้ล้อมออกมาเป็นหลายพันต้นตอนนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับหลังไม้ไปเข้าไปในตู
1: ้คร
2: ับ ก็นี่ก็นี่ครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: มีคำถามนะครับเขาถ้าเขาบอกว่าเขามีสวนยางอยู่ประมาณสัก10 กว่าไร่น่าจะปลูกพืชอะไรที่อยู่ในสวนยาง เปิดเซฟนะครับเปิดเซฟในสวนยางได้ครับ
2: วันนี้ต้องถามก็ต้องถามต่อไปว่าอูดแซมหมายถึงว่าทั้งถึงอายุสวนยางพอตัดออกไปแล้วคือมันไม่ตัดก็ทีพอมันหมดอายุกรีดยางไม่ได้มันต้องตัดวันนี้ถ้าตัดเนี่ยมันต้องคิดถึงว่าตัดแล้วไปมันไปล้มเนี่ยมันไปโดนต้นที่เราปลูกใหม่หรือเปล่าอันนี้ต้องดูดี
1: ใช่ครับ
2: แต่ที่ผมทราบมาแล้วก็ใช้พอดีผมทำพวกงานไม้ด้วยก็เลยจะพูดนิดนึงตอนนี้ผมทำมาเกือบ10ปีแล้วผมได้ไม้มาชนิดหนึ่งซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับคนตอนสมัยที่เขาปลูกยางเนี่ยเขาก็จะที่ตามมานะฮะเขาก็จะปลูกไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้สะเดาตอนนี้เขาก็ปลูกในภาคใต้เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นสวนยางทำไมถึงปลูกไม้สะเดานะครับคนปลูกสะเดาไอ้ปลูกสวนยางก็คงจะรู้นะฮะเพราะว่าไม้สะเดานี่เป็นไม้โตเร็วนะครับแต่มันไม่ใช่สะเดาแท้นะเป็นสะเดาเทียมหรือสะเดาช้างมันจะสายพันธุ์ที่โตเร็วพอโตเร็วเกิดอะไรขึ้นไม้ตรงพวกนี้มันเขาจะปลูกรอบของแปลงเพื่ออะไรเพื่อบังลมทำให้ไม้ไม้ยางที่เขาปลูกมาเนี่ยเพื่อกรีดเนี่ยมันไม่ล้มหล่นลมแรงๆก็มีเป็นไม้บางลมไว้ก่อนเพราะงั้นเขาก็จะปลูกไว้ก่อนพอปลูกก็มี30กว่าปีกว่าจะยางจะหมดอันนั้นก็คือตัดทั้งต้นหมดเลยก็เลยมีสะเดาออกมาตอนนี้สะเดามันออกมาปุ๊บปรากฏว่าผมได้เมื่อเกือบ10ปีละที่ผมได้ไม้สะเดารุ่นแรกมาคนก็ทำไม้สะเดาออกมาปรากฏว่าไม้สะเดาปลวกไม่กินครับ 100% ไม่กินถึงแม้ไม่ใช่สะเดาแท้เป็นสะเดาเทียมหรือสะเดาช้างน่าทางภาคใต้น่าจะรู้ดีมากกว่าผมด้วยซ้ำก็เขาก็ทำเป็นไม้แต่ว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้โตเร็วนะครับ30กว่าปีนี้โตใหญ่แล้วก็สามารถเลื่อยเป็นงานออกมาได้ผมก็มาทำงงกบประตูหน้าต่างนี่แหละทำเป็นเจ้าแรกๆเลยในปัจจุบันนี้โอ้โหคิดกันมากจนกระทั่งราคามันค่อนข้างสูงถามว่าเป็นไม้เศรษฐกิจคำว่าไม้เศรษฐกิจคืออะไรก็ต้องบอกว่าสมมติมีลูกค้าอยากได้ไม้ชนิดหนึ่งสมมติเป็นไม้เอแล้วกันปรากฏว่าโอ้มันมีหาได้แต่ปัญหาคือมันมีอยู่แค่นั้นนะสมมติเขาทำบ้านไปครึ่งหลังเราบอกเฮ้ยอยากต่อเติมทำอะไรใช้ไม้ชนิดนี้เหมือนกันอยากได้หาไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างนี้ผมไม่เรียกไม้เศรษฐกิจนะครับมันเป็นไม้เฉพาะที่จะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หมดไปเหมือนเราขายก๋วยเตี๋ยวครับพอแหมทำอร่อยแล้วบอกว่าไม่มีวัตถุดิบแล้วเลิกขายมันก็อยู่ไม่อยู่ยังยืนยงกิจการคงไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดจะทำอะไรที่มันเป็นคำว่าเศรษฐกิจคือวัตถุดิบมันต้องมีต่อเนื่องผมเลือกไม้สะเดานี้เพราะว่าเขาปลูกกันทุกๆปีแล้วเขาก็โค่นกันทุกๆปีปีหนึ่งก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะงั้นราคามันก็จะขึ้นลงอยู่กับจำนวนที่คนจะใช้นะครับแต่สิ่งที่มันดีรับประกันเลยปลูกไม่กินนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าทางใต้ก็น่าจะรู้แล้วแต่ส่วนที่บอกว่าถามว่าเราควรจะปลูกอะไรดีคือต้องถามว่าท่านปลูกแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงจากสวนยางเป็นป่าเศรษฐกิจเลยหรือไม่อันนี้ต้องถามอย่างนี้ก่อนเพราะถ้าท่านทำแบบนั้นหมายความว่าถ้าท่านโค่นต้นยางถ้าต้นไม้ตัวอื่นมันใหญ่พอๆกันมันก็คงจะเวลาตัดมันก็คงจะหลบหลีกได้นะครับมันก็คงช่างต้องใช้มืออาชีพผสมควรว่าจะตัดตรงไหนล้มไปทางไหนอะไรต่างๆมันไม่ใช่ตัดทั้งป่าแบบเหมือนทั่วไปที่คนกรีดยางพอหมดอายุไม่คุ้มละน้ำยางไม่ไหลมาไม่พอละก็โค่นทั้งสวนแล้วก็ปลูกใหม่นะครับเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำกันมาแต่ถ้าจะทำแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านก็ต้องดูว่าท่านจะเปลี่ยนไหมนะครับถ้าเปลี่ยนทำอย่างนี้จะดีกว่าไหมต้องไปชั่งน้ำหนักกันว่าราคายางมันคุ้มค่าหรือไม่นะครับก็มีคนแนะนำตรงนี้ครับ
1: าจารย์จำรัดมีอะไรถามไหมครับ
0: ครับผมสนใจตรงนี้ครับพี่ปริศิตครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสมมุติว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีพื้นที่นะครับพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่หรอกครับประมาณสักไม่เกิน5ไร่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถพัฒนาให้เป็นป่าเศรษฐกิจได้ไหมครับมันจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรไหมที่จะบอกว่าป่าเนี้ยเป็นป่าเศรษฐกิจนะครับเราปลูกแบบบ้านๆปลูกแบบชาวบ้านที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องป่าไม้มากนักแต่รู้เรื่องต้นไม้พอสมควรเราสามารถทำให้มันเป็นป่าเศรษฐกิจได้ไหมครับ
2: ถ้าถามเรื่องนี้ก็ต้องถามว่ามันมีสองประเด็นประเด็นก็คืออยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่าหรือว่าเป็นพื้นที่ตัวไร่นาที่มันอยู่นอกเมืองนะครับถามว่าในเมืองเนี่ยในเมืองเนี่ยเอาไปในเมืองก่อนไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองในใกล้ตัวเมืองอะไรต่างๆนะตรงใกล้กรุงเทพหรือปริมณฑลหรือจะเป็นเชียงใหม่เป็นอุดรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมืองขอนแก่นอะไรเงี้ยถามว่าปลูกถ้ามีที่ห้าไร่แล้วปลูกนะครับเราคงจะไม่ใช้คำว่าป่าเศรษฐกิจแต่ถามว่ามันได้ไหมได้ปลูกป่าที่เป็นเนื้อไม้เนื้อเนี่ยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่โล่งนะครับท่านต้องเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าการปลูกต้นไม้เพื่อให้ได้เนื้อไม้ นะมันไม่เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปเพราะการปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราสังเกตได้ดีเนี่ยถ้าปลูกต้นไม้ในลักษณะที่ต้องการเนื้อไม้เราต้องการไม้ที่ตรงยาวสูงมาน้อยเนื้อไม้ดีนะครับเพราะงั้นเวลาเลื่อยออกมามันก็จะเป็นแผ่นที่มันไม่มีรูมีตาหรือมีน้อยมากนั้นไม้เพราะฉะนั้นต้องตรงแต่โดยธรรมชาติถ้าเราคิดหรือแล้วว่าธรรมชาติคือต้นไม้ต้องการแสงแดดทุกต้นไม้เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้รับแสงแดดทุกทิศทุกทางถามว่าเขาจะสูงไปเพื่ออะไรมันก็ออกข้างหมดนะครับออกข้างหมดมีเฉพาะพันธุ์บางประเภทเท่านั้นเองที่เป็นต้นที่ไปได้ไปเพื่อความสูงเช่นไม้สักอย่างนาเห็นไหมเหล่านี้เขาออกข้างก็จริงแต่ออกข้างนี่เพื่อทำให้มันอ้วนแต่ไม่ใช่ออกเป็นกิ่งเป็นก้านเพื่อทำให้มันกิ่งมันใหญ่ไม่ใช่เพราะงั้นมีหลายอีกหลายประเภทอย่างเช่นตะเคียนทองตะเคียนทองมะค่าอะไรเงี้ยไม้แดงเนี่ยตัวอย่างเงี้ยที่มันเป็นเห็นยอดฮิตเนี่ยนะครับเพราะงั้นมีประเภทแบบเนี้ยที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยมีแบบนี้ที่จะขึ้นสูงนะครับถึงแม้อยู่กลางแดดกลางแจ้งอะไรนั่นแหละเขาก็พยายามขึ้นสูงนะครับแบบนี้ก็เรียกแม่ไม้นะแต่มีบางประเภทก็ไม่สูงเช่นประดู่พยูงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เวลาโดนแดดออกข้างหมดกลายเป็นว่าผมปลูกพยูงในสวนที่ไม่มีต้นไม้นำหรือว่าในป่าไม่ใช่อยู่ปลูกในป่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันออกเป็นพุ่มเลยกลายเป็นว่าผมกลายเป็นขายใบพยูงขายใบพุ่มไม่ใช่ใบไม้ไม่ใช่ไม้เนื้อนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าจุดประสงค์ถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ข้างในเมืองนะมีอยู่5ไร่อย่างที่ยกตัวท่านอาจารย์จำรัดยกตัวอย่างมันก็สามารถทำได้แต่มันจะไม่ได้เนื้อนะครับมันจะเป็นพุ่มซะมากกว่านะครับเราต้องเลือกนะครับตอนนี้พอมันอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยอีกเช่นคนไปอยู่ข้างในแล้วไปรับร่มเงาแล้วปรากฏว่าอาจจะเป็นที่สาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องอย่างนี้ก็ต้องมาดูแลเพราะต้นไม้เนี่ยมันมีทั้งการเจริญเติบโตและการเสื่อมโทรมบางกิ่งก้านก็ทนแรงลมไม่ไหวมันก็ต้องใช้เราเรียกว่าผู้ชำนาญการเขาเรียกว่าลูกขกรเราก็ต้องมีลูกขกรไว้ดูแลนะครับใช่ไหมครับว่ากทม.เนี่ยปีนี้ผมไม่ทราบนะเพิ่มมาอีกคน กทมในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อประมาณสักปี6ที่รู้มา64หรือ65มีลูกกรกรุงเทพมีร่วมไม้ประมาณ2ล้านกว่าต้น
0: โอ้มากนะครับนึกไม่ถึง
2: ใช่เยอะมากครับไม่ทายว่าลูกกรมีกี่คน
0: พื้นที่
2: ปี64นะ
0: ผมว่ามีสัก300คน
2: ครับมีคนเดียวครับ
0: ฮะกทมมี50เขตครับ
2: มีคนเดียวครับเมื่อประมาณผมว่าประมาณ63หรือ62นะที่ทราบมาแต่ตอนหลังก็เพิ่มลูกกรมีอีก5คนเป็น6คนแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดตามนะมันทราบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ท่านรู้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันผมไปอบรมลูกกรถึงทราบรายละเอียดนะครับก็ไปอบรมตอนนี้ลูกกรเนี่ยมันมี2ประเภทคือจริงๆแล้วมันมีประเภทแบบเรียกทฤษฎีกับปฏิบัติก็คือต้องไปปีนต้นไม้ต้องลอกต้องคิดว่าโยงตัวขึ้นไปยังไงอาจจะเรียนพวกนี้แต่ว่าทฤษฎีก็เรียนแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะครับผมก็เรียนทฤษฎีมาก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้น่าไปเรียนนะเพราะว่าเรียนก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าติดต่อทางสมาคมลูกกรแห่งประเทศไทยหรืออะไรสักอย่างนะลองไปดูก็มีการอบรมเรื่องนี้แล้วมันจะมีรายละเอียดของการปลูกต้นไม้ยังไงจะอะไรจะดูเรื่องรากยังไงการดูลูกกรคำว่าลูกกรคือดูแลต้นไม้ในเมืองเพราะฉะนั้นการดูแลต้นไม้ในเมืองคือให้หนึ่งให้ปลอดภัยในเรื่องของกับคนกับทรัพย์สินต้นไม้มันจะล้มหักใส่รถหรือที่จอดไว้หรือล้มใส่บ้านอะไรเนี้ยลูกกรจะเป็นคนช่วยดูแลเรื่องนี้แล้วก็มันก็มีเยอะนะที่เขารับจ้างหรือเป็นบริษัทรับเหมาในการตัดแต่งต้นไม้แต่เขาไม่ค่อยทราบนะครับวันนี้กันอะไรแต่พวกนี้ก็คือลูกกรที่ต้องเรียนจบมาแล้วก็มีความรู้ความสามารถอันนี้ก็คือต้นไม้ในเมืองถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นต้นในป่านี่แหละครับคำว่าป่าเศรษฐกิจถ้ามันมีป่าอยู่แล้วปลูกไปเถอะครับต้นไม้ถ้ามันเป็นยิ่งเป็นป่าเยอะมันยิ่งทำให้มันตรงนะครับร่างอนาคตได้ไม้ตรงสวยแน่นอนนะครับอันนี้ก็ส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็จะง่ายกว่าจะมีห้าไร่ตามไล่สี่ไล่ปลูกไปครับแต่ว่าขอให้มันอยู่ไม่ใช่ออกมาในลักษณะของพืชสวนที่มันเป็นโล่งๆเลยเนี่ยอันนี้ได้เริ่มมายากแต่ประเทศอื่นก็กระทำมาแล้วแต่เขาทำเป็นกิจกรรมจริงๆเคยพูดไปแล้วนะในเรื่องของทีฟาร์มประเทศอื่นเขาทำมาก่อนเราหลายปีนะครับเขาใช้ต้นไม้แบบเนี้ยมันก็บางประเทศนะครับเขาใช้เป็นคล้ายๆเป็นท่อเป็นถังเปิดได้อะถังที่มันเป็นกลมๆอะนะฮะต่อขึ้นไปสูงต้นไม้สูง2เมตรเขาก็เอาถังนี้ขึ้นมา2เมตรแล้วครับต้นไม้ก็มันก็ไม่ออกข้างมันจะพุ่งหาแดดเพราะมันโดนบังแสงไม่ออกข้างมันก็เลยต้องยืดตัวขึ้นไปเขาก็ต่อขึ้นไปอีกเป็น4เมตรเขาก็ต่อเป็น6เมตรเป็น8เมตรเนี่ยพอได้ถึงระดับที่เขาต้องการเขาก็แกะแล้วก็เอาพวกนี้ไปใช้แปลงใหม่ทำให้ต้นไม้มันสูงมาตั้งแต่แรกนี่คือที่เห็นมานะรู้สึกจะเป็นไม่เป็นไม่เป็นก็มาเลเซียสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้นานมาแล้วก็เห็นเขาทำแบบนี้อยู่ประเทศไทยถ้าทำเป็นรีฟาร์มน่าจะทำแบบนี้ได้แล้วก็เป็นการลงทุนแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันจะได้ต้นไม้ที่มีเรือไม้จริงๆเป็นป่าไม่ใช่ปลูกแล้วมันออกข้างหมดตัดมาเป็นกิ่งเป็นก้านเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่คุ้มนะครับนอกจากท่านจะต้องไปทำเป็นไม้พุ่มไม้สวนไม้อะไรอย่างเงี้ยล้อมออกไปแล้วก็ไปตั้งให้ตามถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยก็อีกประเภทครับได้คำตอบตรงคำถามไหมครับ
0: ครับครับอันนี้ก็ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ การที่เราจะฟังจากที่ท่านวิทยากรมาแนะนำนะครับก็ไม่ว่าเราจะมีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ขึ้นกับพื้นที่แต่ว่าขึ้นอยู่กับประเภทของไม้ที่เราเล็งไว้นะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีความรู้ด้วยนะครับจะปลูกแบบตามใจเฉิบตามใจฉันนี่คงไม่ได้เว้นแต่ว่าเราเมื่อเราอยากที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจจริง ก็ต้องมีความรู้นะครับไม่ขึ้นกับพื้นที่แต่ขึ้นกับวิธีการจัดการปลูกนะครับก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นขอบคุณครับคิดว่าตรงประเด็นครับ
1: ตรงประเด็นนะครับ
2: มีคำถามอะไรอีกไหมครับ
1: ครับที่จะถามอะคำถามที่จะถามไปก็คือในเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับภูมิภาคนะครับว่าภูมิภาคอย่างยกตัวอย่างภาคใต้ก็ได้ภาคใต้เนี่ยต้นไม้พืชพันธุ์ที่เราสามารถจะปลูกในภาคใต้ได้เนี่ยมันน่าจะใช้ต้นอะไรที่น่าเหมาะสมมากกว่านะครับ
2: ถ้าถามถึงภูมิภาคเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าถ้าตอบแบบง่ายๆเลยก็ไปหาข้อมูลในแต่ละภูมิภาคว่าไม้แต่ละภูมิภาคเนี่ยในกรมป่าไม้เขาจะมีอยู่ว่าเป็นไม้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่รู้มาทางภาคใต้เนี่ยมันเป็นไม้เป็นภาคที่มีความชื้นสูงฝนแดด84อย่างที่ทุกคนรู้ว่าตกเพราะงั้นไม้ที่ได้รับความชื้นดีๆเนี่ยจะโตเร็วและโตไวมีไม้ที่เห็นเลยแล้วก็ใช้กันมากมายแม้แต่ทั้งเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับที่ขึ้นดีที่ภาคใต้ของเราคือไม้หลุมคลองซึ่งเป็นไม้เนื้อสวยเนื้อดีที่ทางภาคใต้เนี่ยปลูกกันเยอะส่วนภาคอื่นมันก็จะเป็นไม้ประจำถิ่นนะครับเพราะงั้นปลูกไม้ประจำถิ่นจะดีที่สุดนะครับอย่าไปบอกว่าเอาไม้หลุมคลองไปปลูกอีสานอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะเพราะมันต้องการความชื้นสูงไปปลูกอีสานก็คงจะไม่ได้ผลดีนักนะครับฉะนั้นภาคใต้ก็มีอีกหลายไม้นะครับก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยขอไม่ลงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการเยอะนะครับ
0: mm-hmm.
2: ตอนนี้ก็มันมีอีกอย่างเช่นผมก็ได้ไม้เคยได้มีไม้หอมเทพทาโร่ไหมฮะนี่ก็ได้จากทางจังหวัดตรังนะครับอันนี้ก็มีชื่อเสียงแต่ไม้หอมนี่จะเป็นไม้ที่มันไม่ใช่เนื้อจะเป็นไม้ที่มันกลิ่นก้านออกมาผมก็มีเนี่ยมีไม้แกะสลักมาทางนั้นมันจะหอมถ้าอยู่ในห้องนะปิดห้องปิดนั้นไปอยู่ข้างนอกก็ยังไม่เท่าไหร่ไปอยู่ในห้องปิดเนี่ยมันจะส่งหอมอยู่เป็นนานเป็นปีๆหลายๆปีมันเป็นหอม
0: เหมือนไม้กฤษณาเหรอครับ
2: คล้ายๆครับเป็นคล้ายๆแต่มันไม่ใช่เป็นน้ำมันมันจะมีน้ำมันอยู่ในตัวของมันนะแต่ว่ามันก็หอมแต่ว่ามันหอมคนละกลิ่นกับกฤษณา
1: ไม้ใบเทพทาโร่ใบเขาใหญ่ๆนะฮะใบใหญ่มากรู้จักครับเทพทาโร
2: ่เทพทาโร่นะ
1: ครับ
2: คือก็มีโครงการพระราชดำริได้ส่งเสริมให้การปลูกอยู่เหมือนกันเพื่อจะเอาไม้พวกนี้มาทำแกะสลักมาทำอะไรแล้วจะมันเป็นไม้หอมที่โอเคระวางอยู่บนโต๊ะหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มีกลิ่นหอมนั่งก็อาจจะสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปหาดูนะครับทางภาคใต้ใครมีก็นำออกมาเป็นงานชิ้นงานที่ส่วนใหญ่เขาจะเอามาเป็นชิ้นงานที่มันเอามาแกะสลักมาทำอะไรต่ออะไรที่เอามาตั้งโชว์หรือมาตั้งอยู่ใกล้ๆตัวหรือว่าอยู่ในห้องโชว์อันนี้ก็ทำให้มันหอมอยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำหอม
1: ครับที่บ้านเพื่อนนะที่อำเภอสะเดาเขาเป็นสท.อยู่นะครับแล้วก็เขาไปซื้อตั้งไว้เนี่ยไปซื้อต้นไม้ต้นเทพทาโร่เนี่ยตั้งไว้ต้นรับต้นใหญ่มากเลยครับแล้วไปเจอเขาไปแกะสลักนำไปจ้างนะไปหาช่างอุตสาห์ไปหาช่างมาแกะสลัก
2: ครับ
1: ที่คุยกันวันก่อนว่าจะแกะเป็นรูปพระพุทธรูปพระแล้วก็จะพาไปถวายวัดอะไรเกี่ยวประมาณนั้นนะครับก็แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูนะว่าสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับมีเวลาเหลือ3นาทีมีอะไรเพิ่มเติมไหมต้องยกยอดเรื่องอื่นที่จะคุยไว้วันอาทิตย์หน้าแหละผมไม่แน่ใจว่าท่านสะดวกไหม
2: อาทิตย์หน้าวันที่20
0: อาทิตย์หน้า20ครับ
2: 20กันยาครับ20กันยาก็ยังพอได้ครับ
1: ได้นะ
2: ครับอยากจะให้คำรู้นะครับวันนี้ก็ตั้งประเด็นมานิดนึง
1: ครับแต่ผมส่ง
2: วันนี้จะขอถ้าก่อนปิดขอเวลาแค่นาทีเดียวนะครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: พอเราพูดถึงไม้เศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าทำไมเราถึงจะต้องมาดำเนินเรื่องนี้เพราะว่าไม้จากที่เราได้แบบง่ายๆเพราะป่าเรามีเยอะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราคือไม้จากต่างประเทศเข้ามาทำให้ปัญหาก็คือต้นทุนเราแพงสองพองานไม้เป็นแพงช่างก็หายนะเพราะช่างก็ไม่ทำเพราะงั้นอย่างวันนี้ที่เสียเวลาไปเพราะว่าต้องไปควบคุมช่างด้วยตัวเองนะเพราะว่าช่างไม่ค่อยเก่งหรือบางครั้งก็เป็นรักเขาเรียกอะไรลูกน้องที่ค่อยไม่เคยทำงานนะก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบถือว่าได้ไปสอนคนด้วยแบบนี้นะครับมันจำเป็นเพราะว่าเรื่องช่างนี่สำคัญเพราะถ้าคุณปลูกป่าขึ้นมาได้ไม้เยอะแต่ไม่มีช่างทำเนี่ยมันก็ไปมันไม่ได้เพราะงั้นมันต้องสอดคล้องกันก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
1: ครับก็คงประมาณนั้นนะครับว่าไป เหลือเวลาอยู่1นาที2นาทีอาจารย์จำราญ
0: ครับผมอยากผมได้ฟังครับได้ฟังพี่ปุริสิทธิ์แล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่ว่าเราจะมีพื้นที่กว้างใหญ่แค่ไหนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เราจะปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นตามยถากรรมนี้คงไม่ได้แล้วแต่ว่าเรามาจัดการใหม่นะครับมาเลือกไม้ที่เราจะปลูกเราอยากได้ไม้มาใช้สอยเราอยากได้ไม้มาเก็บกินเราอยากได้ไม้เนื้อหอมอย่างนี้นะครับเราก็เลือกแล้วเราก็ปลูกแล้วเราก็ดูแลไม้ก็เหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะให้ประโยชน์ผลหลายปีทีเดียวก็เหมือนกับเราฝากเงินไว้นะครับแต่ดีกว่าเพราะว่าขโมยเอาไปไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนได้ฟังเรื่องของป่าไม้เนี่ยมาต่อเนื่องกันเราก็คิดว่าพื้นที่ของเรามันจะว่างกี่วากี่ไร่ก็แล้วแต่เอามาปลูกครับปลูกต้นไม้ได้ประโยชน์ได้สิทธิเก็บกินแล้วก็เหมือนกับเราเอาเงินฝังไว้นะครับครับผม
1: ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณภูวิสิทธิ์ศิริวโรธาคุณนะครับขอบคุณอาจารย์จำรัดจันทวิวัฒน์มากนะครับวันนี้รายการประเด็นใจที่เรานั่งคุยกันเรื่องของป่าเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าบังเอิญนะครับมีเรื่องอื่นมาแซมไว้นิดนึงนะครับทำให้เรื่องที่อยากจะถามอยู่นะครับเอาไว้ถามในวันต่อไปก็แล้วกันและจะส่งไปให้ท่านภูวิสิทธิ์ได้เพียงมาก่อนนะครับก็มีคำถามตั้งอยู่นะครับวันนี้รายการประเด็นดนใจหมดเวลานะครับต้องขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้โอกาสมาให้ความรู้นะครับผมถือว่าให้ความรู้นะครับได้ความรู้มากมายเลยตรงนี้นะครับผมและก็อาจารย์จำรัดนะครับต้องขอบคุณนะครับอวทอขอบคุณมากๆวันนี้ขออนุญาตล้ำหลาแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ผู้ชมผู้ฟังครับ
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่แจ่มรวมกว่า 1.9 ล้านบาทเยียวยาผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่18ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังคาเรือนทางด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 1,902,594 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยโดยแบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังเป็นเงิน 1,542,594 บาทค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังและเสียหายมากจำนวน14หลังเป็นเงิน 70,000 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจำนวน3รายเป็นเงิน 150,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน3ครอบครัวเป็นเงิน 90,000 บาทและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์จำนวน1ครอบครัวเป็นเงิน 50,000 บาททั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถดำรงชีวิตและก้าวผ่านสถานการณ์ความเดือดร้อนไปได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081616

ชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางรักที่223

าลำเนาไพรโอบฝันร้ายไว้ในอ้อมพรึกเศร้าจูบด้วยลมชมเชยเงาแทนรักเขาคล้าวร่างพลางร้างหายฉันยังรักเธอนะนี่แล้วเจ้าหนุ่มโฉมงามผู้มีเสียงราวกับการเวกก็ทำหน้าขึงขังชี้มาที่เขาถามคาดคั้นมาว่าใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าไม่รักแล้วตอนนี้ผู้กองเงาทรายแกก็รู้ดีนี่ว่าฉันรักนายหญิงของแกเพียงใดระพินพูดเสียงเครือเอ้าถ้างั้นก็ฟังคอยฟังให้ดีนะผู้กองว่าแล้วแง่ทรายในจินตนาการก็เอามือป้องหูเอียงหน้าแต่ตาล้อๆมาที่เขาแล้วก็จริงดังว่าระพินได้ยินเสียงเหมือนแม่ดอกฟ้าดารินของเขามากที่สุดแว่วมาจากที่ใดที่หนึ่งในท่วงทำนองเพลงของแง่ทรายที่ร้องค้างไว้ประสานรับต่อกันได้พอดีว่าฉันยังรักพี่มิคลายแล้วใหญ่รักจึงร้างง่ายเงซายหันหน้าร้องถามไปเหมือนจะเป็นตัวแทนเขาเสียงดารินแว่วจากฟ้าตอบมาอีกเพราะเราพ่ายแพ้เคราะห์กรรมอดีตเจ้าหนุ่มพเนจรหัวเราะเบาๆแล้วร้องต่อรักหนอยังล้อหลอนโศกสั่งสะท้อนคลอนหัวใจไหวซ้ำรักติดตามข้ามดินฟ้ามาครวนคร่ำเสียงมันร้าวมันร่ำพร่ำไพรพิไรสาบเรานกเขาบนยอดไม้ร้องขึ้นพอดีพร้อมกับเสียงของดารินจู่ฮูฮุกครูเขาคูคร่ำครวนจู่ฮูฮุกครูเจ้าร้างนวลโศกสวนซบเศร้าภาพเงาของแง่ทรายแผ่วเสียงลงต่อเพลงนั้นอย่างผสมผสานกลมกลืนในท่อนจบ

าเจ้าเอ๋ยอย่าเลยร้องทำนองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปควานสวงระพินไพรวันชาดิกไปหมดทั้งระบบประสาทเสียงดารินจริงๆที่ร้องตอบคำร้องถามของแง่ทรายมาตามท่วงทำนองเพลงนั้นน้ำตาของเขาซึมแง่ทรายลุกขึ้นยืนช้าๆบอกยิ้มยิ้มมาว่าผู้กองแง่ทรายไปแล้วนะแล้วก็โน่นน้ำตาลกำลังเข้ามาหามดแล้วแล้วก็อยากกลายเป็นไอ้มดตัวที่ตะกละไปซะล่ะจำไว้รักแท้น่ะยังรออยู่ข้างหลังกำลังติดตามมาด้วยโชคดีนะครับผู้กองขาดเสียงเจ้าเพื่อนยากในสมัยอดีตอันเห็นในภาพขณะที่ปิดตานั้นมันก้มศีรษะให้เขานิดหนึ่งพร้อมกับถอยห่างออกไปและพร้อมกันฝ่ามืออ่อนนุ่มก็วางลงบนอกเขาแตะและเรียกเบาๆระพินคุณหลับไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะตื่นขึ้นมาทานอาหารเย็นซะก่อนเถอะแล้วค่อยนอนต่อนี่อาจารย์ให้ฉันมาปลุกคุณนะระพินเปิดเปลือกตาขึ้นช้าๆคริสติน่ากรูบิลน้ำตาลของเจ้าแง่ทรายกำลังก้มลงมองเขาอยู่ก่อนแล้วดวงตาสีฟ้าเต็มไปด้วยแววอาทรห่วงใหญ่ระพินดึงกายที่มีลักษณะเหมือนผีอำเมื่อครู่นี้ขึ้นมานั่งทันทีมือทั้งสองขยี้ตาแล้วลืมขึ้นกวาดมองไปรอบๆ อีกครั้งแสงแห่งทิวาการกำลังจะหมดสิ้นไปแล้วความมืดสลัวโรยตัวปกคลุมอนาบริเวณและกองไฟที่พวกลูกหาบก่อไว้เป็นหย่อมๆเริ่มส่องแสงพรอมแพรมพรอมแพรมห่างออกไปบนเรือนของกระเรียงห้วยเสือร้องที่คณะทั้งหมดมาหยุดยั้งพักแรมอยู่ก็ปรากฏแสงใต้ปักอยู่ตามเสาเรือนคริสระหว่างที่ผมหลับทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเขาถามเป็นประโยคแรกอย่างสุภาพคริสติน่าพยักหน้าเรียบร้อยดีที่สุดค่ะพวกเรารอเวลาตื่นของคุณเห็นค่ำลงแล้วเขาก็เลยฉันมาปลุกตอนนี้พวกเรากำลังรอทานอาหารเย็นพร้อมคุณนะหล่อนบอกเสียงเย็นๆเรียบๆมองประสานสายตาเขานิดนึงก็หลบไปอย่างละอายใจเมื่อหวนนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ตอนบ่ายที่หล่อนเกือบจะระเบิดกระสุนปืนใส่แผ่นหลังเขาซะแล้วด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบแล้วเขาก็ไม่ได้โต้ตอบรุนแรงอะไรเลยตรงข้ามกลับใช้คำพูดและอาการที่สุภาพอ่อนโยนและกินใจที่สุดซ้ำยังช่วยกลบเกลื่อนปิดบังไม่ให้ใครอื่นที่ร่วมเหตุการณ์อยู่ด้วยในขณะนั้นได้ระแคะระคายถึงอารมณ์ดีเดือดหมดสติยึดเหนี่ยวไปชั่วขณะของหล่อนหากแต่บอกว่าหล่อนทำปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจคริสคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะขอเวลาผมแค่2นาทีเท่านั้นขอล้างหน้าสักนิดนึงคริสติน่าปฏิบัติตามคำสั่งของเขาโดยดีลุกขึ้นช้าๆเดินกลับไปยังกระโจมพักของฝ่ายตนในขณะที่ระพินลุกขึ้นยืนบิดกายลั่นกรอบแกรบไปหมดแล้วหันเข้าหากระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆเทออกรองไว้ในฝ่ามือแล้วลูบขยี้ใบหน้าและต้นคอเพื่อขับไล่ความงุนงงงวงเงียออกไปการได้พักหลับไปแม้แค่2ชั่วโมงภายหลังจากกรำหนักมาตลอดคืนตลอดวันเต็มๆก็ยังดีกว่าไม่ได้พักเลยพอได้น้ำก็พอจะแช่มชื่นขึ้นบ้างไม่อยากจะคิดถึงความฝันร้ายของตนเองไม่อยากจะคิดถึงแง่ทรายในจิตใต้สำนึกและเสียงเพลงเศร้ากินใจที่แววเข้ามาทางสมองและดวงจิตบัดนี้เขากลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเป็นระพินไพรวันผู้เต็มไปด้วยภารกิจที่จะต้องปฏิบัติรับใช้นายจ้างต่อไปตามหน้าที่อันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
ใช้ผ้าขาวม้าผืนเก่าที่เคียนพุงอยู่นั่นแหละซับหน้าล้วงกระเป๋าหลังควักหวีออกมาสางผมลวกๆพอไม่ให้มันรุงรังเกินไปนักแล้วสุภาพบุรุษไพรก็เดินตรงเข้าไปยังแคมป์พักของนายจ้างซึ่งบัดนี้ทุกคนกำลังรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วคงจะต้องมีเรื่องพูดคุยสอบถามกันมากทีเดียวเพราะเนื่องจากพอเขาติดตามคริสติน่าและเชิดบุตรนำกลับมาถึงตำแหน่งนัดพบได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยยังแทบไม่ได้พูดอะไรกับฝ่ายนายจ้างที่เฝ้ารอคอยอยู่เลยสักคำเดียวก็ขอตัวไปนอนพักอย่างอิดโรยเต็มที่ซึ่งพวกนั้นก็ไม่ได้รบกวนอะไรเขาปล่อยให้นอนพักผ่อนโดยดี

0: ริตนั่งคุกเข่าซบหน้าร้องไห้เงียบๆกับฝ่ามือของตนเองนานเท่าใดไม่ทราบได้หล่อนได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงพี่ชายใหญ่ร้องเรียกดังๆข้ามโขดหินมาว่าน้อยตื่นจากผวังเศร้าผวาเงยหน้าขึ้นแล้วขานต่อไปอย่างรีบด่วนคะพี่ใหญ่อะไรกันอะอาบน้ำหรือทำอะไรทำไมมันถึงได้ช้านักอ่ะหายเงียบเข้าไปตั้งร่วม10นาทีแล้วไม่ได้ยินเสียงน้ำซักสู้เป็นไรไปเปล่าเปล่าครับพี่ใหญ่น้อยเสร็จเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะและล่ำละลักตอบออกไปแล้วใช้หม้อสนามตักน้ำรดกายอาบอย่างรวดเร็วเสียงชยันบ่นอู้มาว่านี่เธอจ๋าคนเขาก็คิวจะอาบน้ำอยู่ตั้ง3คนนะจ๊ะทอดหุยและเลียดอยู่ได้เห็นเงียบฉี่ไปเลยนึกว่างูโฉกตายซะละหล่อนไม่ได้โต้ตอบอะไรอีกทั้งสิ้นอาบเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ก็คว้าไรเฟิลหอบเสื้อผ้าชุดเก่าออกมาพยายามวางสีหน้าให้เป็นปกติเจ้าด้วนพอเห็นหล่อนออกมาจากห้องน้ำจำเป็นที่มันไปยืนหักกิ่งไม้กินพร้อมทั้งเฝ้าพิทักษ์ไปในตัวก็หมุนตัวกลับเดินตามมาด้วยลักษณะเหมือนช้างเลี้ยงที่ติดควานแจชนิดไม่ยอมให้หล่อนห่างจากสายตาของมันดารินมานั่งตรงบริเวณที่พี่ชายและเพื่อนนั่งคุยกันอยู่ก่อนแล้วจุดบุหรี่สูบอัดควันหนักๆไม่มีใครสนใจกับหล่อนอีกเมื่อเห็นอาบน้ำและโผล่กลับออกมาแล้วเช่นนี้ขยินวิ่งไปทำหน้าที่บริการตักน้ำไว้เอาไปตั้งไว้ในตำแหน่งเดิมโดยใช้ถังคู่เก่าชยันเป็นคนที่สองที่เข้าไปอาบพอลับเข้าไปในซอกหมู่หินของห้องอาบน้ำจำเป็นนั้นเขาก็ตะโกนเรียกเจ้าด้วนดังๆเฮ้ยเจ้าด้วนมายืนเฝ้าตรงที่เองเคยยืนเฝ้าแม่ของเองหน่อยดิเว้ยหน่อยแน่พอแม่ของเองอาบเสร็จเองก็ไม่ยอมเฝ้าอีกเลยนะปะโถไม่ยุติธรรมนี่ว่าชยันมีนิสัยเหมือนเดิมสนุกสนานขี้เล่นและพยายามทำให้คณะผ่อนคลายความตึงเครียดได้เสมอเจ้าด้วนนั้นเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ด้านหลังของดารินหล่อนหันไปลูบงวงบอกด้วยเสียงอ่อนหวานว่าไปด้วนไปยืนดูต้นทางเขาหน่อยทางด้านโน้นไม่มีพวกเราคนไหนเฝ้าอยู่เลยนี่มานั่งกันอยู่ตรงนี้หมดประเดี๋ยวอะไรมันคาบชายันไปพวกเราจะไม่มีทางรู้นะช่างป่าแสนรู้ไม่ขยับขยื่นหรือปฏิบัติตามที่หล่อนขอร้องใดๆทั้งสิ้นคงยืนอยู่ใกล้ๆหล่อนเฉยเช่นนั้นเชษฐากับอนุชามองเห็นเข้าก็หัวเราะตะโกนบอกไปว่า
1: หมดหวังชยันแกอาไปคนเดียวเหอะไอเรื่องที่จะให้เจ้าด้วนไปคอยเป็นกาให้เหมือนน้อยอ่ะไม่มีทางหรอกมันมายืนอยู่ตรงนี้รีบอาบๆเข้ามืดจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้ว
0: ชยันบ่นมาอีกด่าเจ้าด้วนงึมงำงึมงำเขาก็แกล้งพูดสนุกสนุกไปงั้นเองอาบน้ำไปพลางก็ร้องเพลงไปพลางทำจิตใจให้ผ่องใสคลึกครื้นฝืนความรู้สึกของตนเองแต่แล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็มีอาการเงียบงันไปเช่นเดียวกับดารินเมื่อสักครู่นี้เช่นกันเมื่อแงนหน้ามองขึ้นไปบนยอดไม้เห็นชนีตัวเหลืองอ้อยเกาะกิ่งไม้สองมือก้มหน้าลงมามองเขาอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าที่อกของมันมีลูกน้อยเกาะติดนางแม่อยู่ด้วยมันทำให้ต้องหวนคิดไปถึงลูกชายที่เพิ่งเกิดและตัวเองก็มีความจำเป็นจะต้องผละจากมาอย่างไม่รู้อนาคตป่านนี้ลูกเมียข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบเจ้าหนูไพรวันน้อยผู้อายุได้แค่2วันณวันที่จากมากับมาเรียเมียรักความรู้สึกของชยันยามนี้แทบจะไม่ผิดอะไรกับดายรินเลยในการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหากจะเพี้ยนกันออกไปบ้างก็เพียงว่าสำหรับชยันนั้นเขารู้แน่ว่าทั้งลูกและเมียอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัยแน่แล้วส่วนตัวเองจะเป็นตายร้ายดียังไง จะได้กลับไปเห็นหน้าอีกหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนดารินนั้นไม่มีหลักประกันใดๆที่จะเชื่อมั่นได้เลยว่าจะตามพบชายคนรักได้ที่ไหนในสภาวะใดชายันอาบน้ำเสร็จอย่างรวดเร็วและกลับมานั่งเป็นเพื่อนดารินต่อไปก็เป็นเชษฐาและอนุชาที่ผลัดกันเข้าไปอาบโดยใช้เวลาไม่มากนักพอเสร็จสับเรียบร้อยทั้ง4คนรวมทั้งขยินก็บ่ายหน้าตัดป่าหินตรงบริเวณแอ่งน้ำนั้นกลับมายังบริเวณแคมป์ที่พักโดยมีช้างใหญ่เดินดุมดุมตามหลังมาด้วยอย่างกระชั้นชิดราวกับว่ามันเป็นคณะด้วยตัวหนึ่งในการร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ดารินนั้นเดินล้าหลังเพื่อนคอยกวักมือเรียกมันให้ตามมาทุกระยะเพราะโดยใจจริงแล้วหล่อนไม่ต้องการให้เจ้าด้วนแยกทางห่างตาไปไหนทั้งสิ้นเมื่อถึงแคมป์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยหมดสิ้นแล้วโดยการจัดเตรียมอย่างชำนาญของหนานอินลูกหาบจับกลุ่มกันกินอาหารก่อนแล้วในหมู่ของพวกตนฟืนไฟก่อรายล้อมไว้ทุกทิศเท่าที่จำเป็นและอาหารกระป๋องสำหรับฝ่ายเจ้านายก็ถูกนำออกมาตั้งเตรียมพร้อมไว้ให้รอแต่การเปิดฝาหรืออุ่นเท่านั้นแม้จะมีการรู้กันล่วงหน้าก่อนแล้วในบรรดาลูกหาบว่ามีช้างป่าที่คุ้นเคยกับคณะเดินร่วมอยู่ด้วยเพราะทุกคนมองไปเห็นร่างใหญ่โตในเงาสลัวที่เดินดุมดุมตามหลังคณะเจ้านายมาก็อดที่จะสะดุ้งผวาไม่ได้ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าด้วนแน่นอนจึงคลายความตระหนกลงดารินเป่าประกาศให้ทุกคนทราบอีกครั้งว่าคืนนี้หล่อนจะให้เจ้าด้วนอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณแคมป์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าอย่าให้ใครหลงผิดตาฝาดเป็นอันขาดเพราะกลัวพวกนั้นจะยิงเอาเนื่องจากเข้าใจผิดและฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็ลงมือรับประทานอาหารเรียกขยินกำนันอินซึ่งจัดว่าเป็นบุคคลพิเศษของฝ่ายพื้นเมืองให้เข้ามาร่วมวงด้วยเพื่อถือโอกาสหารือกันไปพลางๆนี่คืนนี้กลางกับลุงอินอย่าประมาทนะไงๆก็ดูแลจัดเวรยามให้ดีที่สุดล่ะพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นในระหว่างล้อมวงอาหารกันอยู่ที่นี่ปลอดภัยดีนะครับยังไงยังไงก็ไม่ต้องห่วงหรอกพรานชดบอกอย่างไม่มีอาการเฉลียวหรือฉุกคิดใดๆทั้งสิ้นตามประสาอดีตนักผจญภัยผู้มีการเป็นอยู่อย่างง่ายๆเช่นเขาแต่พี่ชายจ้องหน้ากลางพี่สังหรณ์ยังไงพี่กลนะรู้สึกบรรยากาศมันไม่ค่อยจะดีนักหรอกความจริงก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนักถ้าไม่ใช่เพราะตอนที่เราเดินมุดลอดใต้ถ้ำออกมาแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมันพยายามจะย่องตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาราชสกุลหนุ่มใหญ่พี่เอื้อยของคณะพูดขึ้นตามตรงหม่อมราชวงศ์อนุชาเพิ่งจะหวนนึกขึ้นได้ครับครับพี่ใหญ่ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะกะลุงอินก็จะสั่งกำชับพวกลูกหาบเองแล้วก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษครับน้อยก็เหมือนกันนะคืนนี้พี่ขอร้องอะไรสักอย่างนึงขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งพี่อย่างเฉียบขาดด้วยนะเชษฐาหันไปทางน้องสาวเล็กที่นั่งเอาซ่อมแคะเนื้อกระป๋องใส่ปากอยู่อย่างไม่สนใจกับรสชาติใดๆทั้งสิ้นอะไรเหรอครับพี่ใหญ่เดี๋ยวกินอาหารเสร็จคุยกันสักพักเราจะนอนพร้อมกันห้ามแม่น้อยลุกขึ้นจากที่นอนไปชมวิวที่ไหนกลางดึกนอกบริเวณแคมป์เหมือนอย่างคืนที่แล้วเป็นอันขาดนะแล้วก็ห้ามไม่ให้แก้ตัวทีหลังด้วยว่าเจ้าด้วนมาชวนเธอให้ออกไปเที่ยวไหนกับมันประโยคหลังเป็นการห้ามชนิดดักคออย่างรู้ทันค่ะพี่ใหญ่ดารินรับคำง่ายๆสมมุตินะว่าเกิดความจำเป็นจะต้องขยับขยื่นลุกขึ้นจากที่นอนเธอต้องปลุกบอกพี่ก่อนนะเข้าใจไหมอย่าแอบออกไปตามลำพังคนเดียวแม้จะเห็นว่าใกล้ๆก็ตามไม่เพียงแต่น้อยเท่านั้นนะ
1: ถึงชายันเองก็เหมือนกันเรามาทำความเข้าใจกันซะก่อนทุกคนน่ะไม่ว่ากลางพี่เองน้อยชายันลุงอินหรือว่าขยินคนใดคนหนึ่งสัมผัสได้กับอะไรที่มันผิดปกติไม่ชอบมาพากลก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปขอให้ปลุกพวกเราทุกคนบอกกันให้รู้ซะก่อนคำพูดของเชษฐาไม่ใช่เปรยเล่นๆแต่เป็นคำสั่งอย่างเฉียบขาดจริงจังที่สุดทุกคนรับคำสั่งของเขา

ตอนที่พวกเราไปที่แอ่งน้ำนั่นบอกให้ลุงรื้อค้นกองขยะที่พวกนั้นกลบไว้ลุงพอจะพบอะไรบ้างไหมประโยคหลังเชษฐาหันไปถามหนานอินอย่างคนรอบคอบและไม่ลืมอะไรง่ายๆครูพรานทำท่าเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ล่วงลงไปในย่ามของแกแล้วควักสิ่งหนึ่งขึ้นมาส่งให้เชษฐาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรหรอกนายใหญ่นอกจากเศษเครื่องกระป๋องที่ใช้แล้วอย่างที่เราพบกันทุกครั้งแล้วก็มีกระดาษตะกั่วนี่ไม่รู้ว่าใส่ลูกกวาดหรือยาอะไรละมั้งทิ้งอยู่แค่นี้เองอดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์หยิบไปพิจารณาดูโดยเร็วและพึมพำออกมาว่าแอมพิซิลีน500มิลลิกรัมมีรอยแกะฉีกออกจากแผง3เม็ดและพี่ชายใหญ่ของคณะก็ส่งต่อไปให้น้องสาวดารินรับไปด้วยความชำนาญหล่อนไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะสัญญกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแม้ด้านอายุรกรรมหรือการวินิจฉัยโรคตลอดจนการให้ยาก็ได้บอดมาแล้วจึงพอจะทายได้ถูกทันทียาชนิดนี้ระพินไม่มีติดตัวหรอกค่ะนอกจากจะเป็นของอเมริกันพวกนั้นแล้วก็มีรอยฉีกกินไป3เม็ดทิ้งกระดาษตะกั่วที่ซีลยาไว้ก็คงจะเนื่องจากให้ใครกินแก้อาการอักเสบกันเป็นหนองจากบาดแผลอาจจะเป็นแม่หมอเบลนั่นก็ได้มั้งที่ให้ระพินกับนายคิดกินเพราะเราทราบจากปากคำของกระเหรี่ยงหมู่บ้านซับบอนว่า2คนนั่นวางมวยกันจนหน้าตาแหกก่อนจะยิงช้างล้มไว้แล้วหล่อนก็หันไปหยิบตัวอย่างหลอดยาฉีดเล็กๆในกระเป๋าพิเศษขนาดกระเป๋าที่ติดอยู่ในเครื่องหลังประจำตัวส่งให้นานอินดูลุงตรวจดูละเอียดหมดหรือยังมีหลอดรูปร่างอย่างนี้หรือว่าใหญ่เล็กกว่านี้ตกทิ้งอยู่ในกองขยะที่พวกนั้นกลบไว้มั่งหรือเปล่านานอินสั่นหัวไม่มีนายหญิงก็มีอยู่แค่นั้นแหละถ้างั้นก็แปลว่าไม่ได้มีการฉีดยาอะไรกันเลยในระหว่างมาพักอยู่ที่นี่เพียงแค่ให้กินยาแก้อักเสบเท่านั้นก็ควรจะแปลว่าอาการบาดเจ็บของทั้งสองคนไม่ได้มากมายอะไรนักให้ตายเถอะสองคนพี่ใหญ่กับน้องเล็กนี่นะมันยิ่งกว่านักสืบสกอตแลนด์ยาร์ดซะอีกเนาะชยันพูดขึ้นลอยๆขณะที่ซดกาแฟและทำตาปรือง่วงเต็มทีชยันเราจะต้องไม่มองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะเพราะหลักฐานทุกชนิดที่เราค้นพบมันจะชี้บอกพฤติการของกลุ่มคนที่ล่วงหน้าไปก่อนเราได้อย่างดีที่สุดทำให้เราจะคาดคะเนหรือทายอะไรได้การรู้การเคลื่อนไหวของกลุ่มระพินมากเท่าไหร่จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามของเราเท่านั้นเพียงแค่2วันที่เราบุกตามเข้ามานี่เฉพาะแค่ร่องรอยอย่างเดียวเท่านั้นเราก็ยังสามารถรู้ได้ว่าเขาหยุดที่ไหนทำอะไรกันบ้างรู้แม้กระทั่งอาหารที่กินแต่ละมื้อยาที่ใช้แต่ละประเภทแล้วยานั้นๆใช้ในกรณีอะไรใครเจ็บใครป่วยเป็นอะไรเด็ดมากแม้กระทั่งบราของใครขาดก็ยังอุตส่าห์รู้ได้จะว่าอันที่จริงแล้วคณะของเรานี่ก็เก่งจริงๆนะพับผ่าดิชยันพูดพร้อมหัวเราะหันสะกิดสะโพกดารินถามต่อไปว่าไหนบราสวยๆตัวนั้นอะเอาไปเก็บไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเอามาดูหน่อยดินั่นเป็นเรื่องของการกระเซ้าเย้าแย่ดารินตะหวาดเบาๆกลับมาว่าหุบปากกันทีเถอะชยันแล้วก็อย่ามายุ่งอะไรในเรื่องนี้เธอไม่มีหน้าที่อะไรทั้งนั้นนะมีอย่างเดียวอะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นก็เอาตัวเองให้รอดแล้วกันปากหาวอยู่บอดบอดไปนอนนะไปเพื่อนชายไม่ว่าอะไรอีกยักไหลภายหลังที่ซดกาแฟหมดแล้วก็คลานเข้าไปประจำที่นอนของตนเองด้วยความอ่อนล้าปล่อยให้สามพี่น้อง
และพรานครูผู้เฒ่าหารือกันต่อไปอีกครู่

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณางแทร็กที่224

90อ่ะมาว่ากันถึงเรื่องพรุ่งนี้เราจะเอาไงกันต่อดีเชษฐาเอ่ยถามน้องชายกนันอินก็ตามรอยไปเรื่อยๆก่อนแล้วครับยังไม่มีการก้าวสกัดอย่างน้อยที่สุดผมมีความเห็นว่าเราจะต้องแกะทับรอยเข้าไปก่อนในระยะต้นๆ นี่จนกว่าจะถึงห้วยเสือร้องแล้วนั่นแหละเพราะจากจุดที่เราพักกันอยู่นี่จะต้องผ่านเขตหมู่บ้านชาวป่าอีก2หมู่บ้านแห่งแรกก็คือตะเคียนทองแห่งที่2ก็คือห้วยเสือร้องต้นไม้ในป่านั้นมันบอกอะไรเราไม่ได้แต่คนในหมู่บ้านที่คณะของระพินผ่านไปคงจะให้รายงานได้แน่นอนแล้วก็ถูกต้องได้มากกว่าด้วยพี่ชายใหญ่พยักหน้าอย่างเห็นด้วยตกลงเอาตามที่เธอว่านั่นแหละก็ดีเหมือนกันถ้าพวกเขาผ่านหมู่บ้านที่เธอบอกว่าควรจะผ่านอีก2แห่งเราก็จะได้สอบถามแล้วก็กะคำนวณได้ถูกพวกเขาล่วงหน้าผ่านแต่ละแห่งไปกี่วันบ้างแล้วมีทิศทางมุ่งไปด้านไหนว่าแต่ระยะทางนี้อีกไกลไหมกินเวลาสักเท่าไหร่ถ้าเราจะไปให้ถึงห้วยเสือร้องอนุชาหันไปหารือหนานอินแล้วตอบว่าถ้าจากที่นี่นะครับถ้าเรามุ่งตะเคียนทองก่อนทันทีก็2วันเต็มและจากตะเคียนทองก็ถึงห้วยเสือร้องก็อย่างน้อยอีกวันครึ่งนั่นแหละนั่นหมายถึงว่าเรามุ่งหน้าตัดทิศทางให้เข้าถึงหมู่บ้านทั้งสองโดยอิสระแต่ถ้าเราจะตามทับรอยเข้าไปก็ยังเดาไม่ถูกเพราะตลอดเส้นทางระยะนี้ระพินก็อาจจะนำคณะเดินช้าไปบ้างเร็วไปบ้างหรือแยกแนวค้นหาตำแหน่งเครื่องบินตกฉีกทางออกไปทางด้านอื่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะคำนวณเวลาแน่นอนไม่ได้เลยแต่เรารู้จุดมุ่งหมายของเขาว่าจะไปที่ห้วยเสือร้องซึ่งนั่นเป็นคำบอกเล่าที่เขาบอกกับคุณน้ำพลไว้ก่อนออกเดินทางทีนี้ระหว่างทางน่ะมันเอาแน่ไม่ได้อาจจะมีจุดดลใจหรือเหตุอย่างอื่นทำให้ระพินแยกไปทางด้านอื่นโดยไม่ผ่านหมู่บ้านทั้งสองแห่งนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราทายเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับผมถึงได้บอกว่าเราควรจะแกะรอยเข้าไปเรื่อยๆเพื่อสอบทิศทางเดินให้แน่ชัดซะก่อนครับจะว่าไปแล้วอดีตพรานชดก็รอบคอบพอใช้ทีเดียวซึ่งพี่ชายใหญ่ก็เห็นด้วยทุกประการจากคำอธิบายและเหตุผลนั้นแล้วเชษฐาก็สั่งให้ทุกคนเข้านอนอนุชากนันอินเดินตรวจอาณาบริเวณโดยรอบอีกครั้งรวมทั้งสั่งการจัดเวรยามพวกลูกหาบเวลามันแค่3ทุ่มเท่านั้นแต่สงัดเงียบแล้วดูคล้ายดึกเหลือประมาณในพื้นที่ภูมิประเทศเปล่าเปลี่ยวนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบคาบภายในบริเวณที่พักมีแต่เสียงพวกลูกหาบคุยกันเบาๆต่างแยกนอนกันเป็นกลุ่มๆ

อินกับขยินยึดที่นอนโดยดักเส้นทางด้านใหญ่กันอยู่คนละทางไม่ไปรวมกันอยู่แห่งเดียวเพราะรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วอนุชากลับเข้ามายังที่นอนภายหลังจากดูแลทุกอย่างจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยก่อนจะเอนกายลงนอนเห็นน้องสาวคนเล็กที่มายึดที่นอนอยู่ในระหว่างตำแหน่งนอนของเขากับเชษฐายังลืมตาแป๋วมือมองดูหลังคาพลาสติกเตี้ยที่มุงกันน้ำค้างไว้ก็บอกว่านี่น้อยพี่ก็ไม่ใช่ปรัชญาเมธีหรือมีคำคมอะไรนักหรอกนะจึงขอบอกด้วยคำพูดง่ายๆชัดๆว่าอย่าไปมือคิดอะไรให้มันเปลืองสมองเลยนอนหลับเอาแรงไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะว่าแล้วก็เอื้อมมือมาปิดที่ดวงตาน้องสาวด้วยอาการเอ็นดูยาวๆแล้วก็นอนลงใกล้ๆเสียงดารินพูดมาแผ่วๆว่าพี่กลางคะอะไรอีกล่ะยายนี่บอกให้ปิดตาซะเดี๋ยวก็หลับเองนั่นแหละพี่กลางคะพี่กลางบอกว่าตัวเองไม่ใช่ปรัชญาเมธีหรือมีคำคมอะไรงั้นเหรอคะก็เห็นอยู่แล้วอะว่าพี่เป็นคนส่งเดชจะตายไปคุยคุยง่ายง่ายอาจจะพอกระพินของเธอละมั้งหล่อนสั่นศีรษะแช่มช้าพี่กลางคะแต่น้อยไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะคะพี่กลางไม่ได้เป็นแต่เพียงนักปรัชญาอย่างเดียวเท่านั้นแต่พี่กลางยังเป็นกวีอีกด้วยเท่ากับที่ระพินก็ไม่ใช่คนคุยๆง่ายๆแต่เป็นคนมีอารมณ์ละเอียดอ่อนลึกซึ้งที่สุดเพียงแต่ว่าทั้งสองคนนั่นแหละค่ะมีบุคลิกอำพรางภายนอกที่เข้ามาปิดบังซ่อนงำไว้ทำให้คนที่ไม่หยั่งซึ้งใจกันจริงๆแล้วอาจจะมองข้ามได้อนุชาเอามือปัดผ่านใบหน้าของตนเองเธอสนิทใกล้ชิดกระพินมากนี่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมองเห็นอะไรในส่วนลึกซึ้งที่สุดของเขาเรื่องนี้ใครก็คงไม่รู้ดีไปกว่าเธอได้หรอกน้อยแต่สำหรับพี่นะถึงเราจะเป็นพี่น้องกันแต่เธอก็ไม่ได้รู้จักพี่ทีท่วนอะไรนะจึงอย่าเอาไปเปรียบเทียบกระพินเป็นเชิงว่าเธอรู้จักกระพินยังไงเธอก็จะต้องมารู้จักพี่อย่างนั้นด้วยเลยพี่กลางคะแล้วตาน้อยจะเอ่ยบทกวีอะไรขึ้นมาสักบทนึงพี่กลางคิดว่าพอจะจำได้ไหมน้องสาวซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะง่วงเลยพลิกตะแคงหันหน้าไปทางพี่ชายกลางผู้นอนหงายหลับตาอยู่ใกล้ๆวางมือลงบนท่อนแขนของเขาบทกวีอะไรอ่ะยังเสียไม่ได้หม่อมราชวงศ์อนุชาหรืออดีตพรานชดถามมาทั้งหลับตาณที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่นแล้วไงอนุชาคงถามอย่างไม่เฉลียวคิดอะไรอยู่เช่นนั้นแสดงว่าเขาช่วยจริงๆจะฝ่าฟันอุปสรรคและขวากหนามเสียงแผ่วของน้องสาวเอ่ยต่อมาเป็นจังหวะช้าๆอยู่เช่นนั้นอีกฝ่ายหนึ่งสงบฟังแม้สิ้นชาติวาสนาชะตาสามขอฝากนามโลกให้รู้กูก็ชายพี่กลางคะกวีตกยากคนไหนล่ะคะที่เอาเศษฐานเขียนไว้ในผนังหินแห่งหนึ่งกลางป่าลึกกันดานที่สุดปล่อยให้พี่น้องและเพื่อนที่ออกติดตามค้นหาไปพบข้อความนั้นเข้าโดยเฉพาะน้องสาวน่ะเพียงเห็นข้อความนั้นก็น้ำตาไหลแทบจะเป็นสายเลือดด้วยความสงสารและห่วงหาอาทรพี่ชายคนโตน่ะยืนซึมเพื่อนอีกคนที่ไปด้วยยืนมองดูลายมือนั้นด้วยอาการตะลึงคอแข็งเพราะ
ามันเป็นข้อความที่บีบคั้นความรู้สึกของคนที่มาเห็นเหลือประมาณมันแสดงให้เห็นถึงว่าผู้เขียนได้ระบายความรู้สึกภายในอันคับแค้นของตนออกมาเช่นไรเป็นแก่นแท้ของความจริงทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้กวีคนนั้นพ้นภาวะนั้นมาซะแล้วเขาก็ลืมข้อความที่เขาเองเป็นผู้เขียนฝากคว้าฝากดินเอาไว้ซะหมดสิ้นอนุชาวราริศอึ้งไปชั่วครู่เปิดเปลือกตาขึ้นและเห็นน้องสาวผู้น่าสงสารบัดนี้นอนตะแคงหนุนท่อนแขนตนเองมองจับอยู่ก่อนแล้วเขาผงกศีรษะขึ้นจูบเบาๆอย่างปราณีที่หน้าผากอีกมือหนึ่งลูบศีรษะน้อยนะช่างจดช่างจำเหลือเกินนะตัวพี่เองยอมรับว่าลืมไปซะแล้วได้เขียนข้อความลงไปยังไงมั่งที่ผนังหินน่ะก็จำได้แค่ว่าได้เขียนไว้เท่านั้นขณะที่เดินทางกระเซาะกระเซิงตุรัดตุเรตกยากบอบช้ำใจอยู่กลางป่ากนานอินแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าใครจะไปพบเห็นเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ชายหรือน้องสาวเพราะไม่คิดว่าจะมีใครสนใจห่วงใยออกติดตามพี่พี่เขียนไว้อย่างนั้นน่ะค่ะและยังมีอีกบทนึงนะคะสืบเนื่องต่อกันอีกด้วยน้อยน่ะท่องจำใส่ใจมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แหละไหนไหนลองเตือนความทรงจำพี่ต่อไปสิพี่เขียนไว้ว่าไงณที่นี้ไร้ญาติและขาดมิตรยังก็แต่บ่าวสนิทพิษสมัยก็คงหมายถึงนันอินนะคะเสมอเพื่อนเสมือนญาติไม่คลาดไกลเป็นเพื่อนตายเคียงกูคู่ชีวาค่ะพี่กลางคะพรานชดผู้อนาถาในครั้งนั้นเขียนไว้อย่างเงี้ยค่ะพี่กลางว่ากวีหรือเปล่าล่ะคะพี่ชายกลางฝืนยิ้มเอานิ้วเขี่ยจมูกน้องสาวเก่งนี่อุตส่าห์จำได้ตัวคนเขียนเนี่ยลืมสนิทเลยจริงอะนะคนเราเวลาเกิดความทุกข์ยากกดดันทางอารมณ์อย่างหนักอารมณ์ทางกวีมันไหลหลั่งพรั่งพรูออกมาได้เหมือนกันทั้งที่ความจริงพี่ก็ไม่ได้สันทัดจัดเจนนักหรอกในเรื่องนี้ไอ้จะว่าไม่เป็นเลยก็ได้ไม่เป็นแล้วทำไมถึงเขียนได้กินใจถึงขนาดที่คนซึ่งติดตามไปพบเข้าต้องยืนอ่านน้ำตาซึมอย่างนั้นล่ะคะพี่กลางเฮ้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่บอกแล้วไงว่าไม่ได้เจตนาจะให้ใครไปพบไปเห็นเขาหรอกก็แค่เป็นการระบายความรู้สึกของตัวเองซะมากกว่านะพยายามเรียกวิญญาณกวีชนิดนั้นกลับคืนมาอีกสักครั้งสิคะพี่กลางแล้วพูดให้น้อยฟังจะในความหมายข้อความยังไงก็ได้น้อยจะนอนฟังเผื่อจะหลับได้มั้งขณะนี้น้อยเหงาค่ะพี่เหงาเหลือเกินมันบอกไม่ถูกอะค่ะพี่กลางเอ๊แล้วพี่จะเอากวีบทกลอนที่ไหนมากล่อมให้น้อยหลับได้ล่ะบอกแล้วไงว่าไม่ชำนาญเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ขึ้นต้นให้น้อยต่อเองแล้วกันนะสองพี่น้องคุยกันกระหนุงกระนิงแต่ฝ่ายพี่ชายเริ่มจะอู้อี้เพราะง่วงเต็มแก่พี่กลางก็ลองขึ้นต้นมาสิคะจะขึ้นต้นยังไงดีอะพี่รู้นะว่าน้อยกำลังคิดถึงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะงั้นก็เอาง่ายๆตรงตัวแล้วกันนะ
ขึ้นต้นให้ว่าคิดถึงดารินพลิกซ่อนพลิกนอนหงายต่อคำของพี่ชายมาแผ่วเบาแช่มช้าแต่ชัดเจนว่าใครจะซึ้งคำนี้ดีเท่าฉันคนเริ่มต้นบทกวีให้หลับไปเสียแล้วอย่างง่ายดายที่สุดแต่คนต่อกลอนยังลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้นถูกแล้วใครล่ะจะมาซึ้งในคำนี้เท่ากับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราฤทธิ์ขณะนี้

0: นานต่อมาหล่อนพนมมือทั้งสองไว้กลางทรวงอกในท่าที่นอนหงายอยู่นั้นเริ่มตั้งใจสวดมนต์ภาวนาสงบจิตทำใจให้แน่วนิ่งบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นอันดับแรกต่อมาก็น้อมจิตสักการะไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและจักรวาลไม่ได้ขอพรสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ตนเองหรอกแต่วิงวอนขอพรให้เขาผู้นั้นขอให้เขารอดพ้นจากพิบัติพยันตรายทั้งปวงแล้วขอให้หล่อนได้ตามพบเห็นหน้าเขาอีกสักครั้งแม้จะแค่วินาทีเดียวก่อนตายจากก็ยังดีแล้วก็ระลึกบูชาไปถึงมหาฤาษีโกณฑัญญะซึ่งเป็นอรหันต์ในร่างหินแห่งเทือกเขานิลการที่ตนเองได้เคยกราบไหว้ฝากตัวเป็นศิษย์ไว้ก่อนแล้วในครั้งนั้นไม่สามารถจะบอกกับตนเองได้ว่าเคลิ้มหรือหลับและอยู่ในภาวะฝันอย่างใดกันแน่หล่อนพบตนเองหมอบกราบอยู่ณตำแหน่งอันเป็นที่สถิตของมหาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่องค์นั้นตามลำพังคนเดียวรัศมีที่เปล่งออกมาจากเรือนร่างที่เข้าสมาธินิ่งดุจศิลาจำหลักนั้นเปล่งสว่างเลือนลางโสดก็แววสำเนียงชัดเจนออกมาอย่างการุณว่าลูกเอ้ยสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมลิขิตนั้นแหละเจ้าอย่าได้ทุกข์กังวลให้เกิดความเศร้าหมองในดวงจิตจนเกินการนักเมื่อมุ่งหวังตั้งใจไว้แล้วว่าจะกระทำสิ่งใดก็จงมุ่งพยายามไปตามเจตนาที่มุ่งมั่นไว้เถิดและอย่าได้ถามพ่อเลยว่าเจ้าจะได้พบกับชายอันเป็นที่รักหรือไม่เพราะเป็นอาบัติในการที่พ่อจะตอบแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เจ้าได้เคยมาพบพ่อแล้วขอถามเกี่ยวกับเรื่องติดตามพี่ชายของเจ้าในครั้งนั้นซึ่งพ่อก็ไม่อาจจะตอบคำใดได้เช่นกันแต่สำหรับราตรีนี้สิ่งที่พ่อจะมาช่วยเจ้าได้ก็เพียงแต่เตือนว่าจงระวังภัยพิบัติที่จะมาสู่คณะของเจ้าจงระวังภัยพิบัติที่จะมาสู่คณะของเจ้าแล้วก็เตรียมรับมือแก้ไขไว้เถิดแค่นี้แล้วนะภัยพิบัติ
1: ดารินร้องขึ้นภัยพิบัติจะมาสู่คณะของลูกในลักษณะอย่างใดรูปไหนเจ้าคะร่างประดุจหินนั้นไม่ได้ตอบตรงคำถามของหล่อนแต่กลับบอกมาด้วยเสียงกังวานต่อมาว่า
0: ลูกเอ้ยจงปกป้องระวังบริวารอันเป็นช้างป่าตัวนั้นของเจ้าไว้ใช้อำนาจบารมีของอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งที่เจ้ามีคุ้มตัวอยู่ในขณะนี้เข้าเป็นขายเพชรคุ้มครองป้องกันอย่าให้มหาเวทกฤตยามนกาลีของวิญญาณร้ายเข้าครอบงำเพื่อว่ามันจะได้เป็นบริวารที่พักดี
1: แล้วคอยช่วยเหลือพวกเจ้าได้ต่อไปหาไม่เช่นนั้นแล้วมันจะกลายเป็นบริวารฝ่ายศัตรูไปในทันทีที่มนคชสารเข้าครอบงำแล้วมันจะจู่โจมทำร้ายพวกเจ้าโดยไม่ทันให้ฝ่ายเจ้ารู้ตัวเลยพ่อขอเตือนเจ้าแค่นี้แหละจบคำภาพนั้นก็จางเลือนลงเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นความดำมืดสนิทลงตามเดิมภายใต้เปลือกตาที่ปิดของหล่อน

ดารินลืมตาโพลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงของมหาฤาษีกลธัญญะยังก้องอยู่ในหูของหล่อนจำได้ทุกถ้อยกระทงความสิ่งแรกที่หล่อนกระทำก็คือเอามือตะครุบไปที่ทรวงอกไถ่เล็กๆถักไว้ด้วยเชือกอย่างหนาแน่นที่สุดซึ่งระพินไพรวันเคยมอบไว้ให้แกหล่อนก่อนที่จะจากกันในยุคนั้นซึ่งตลอดเวลาไม่ว่าหล่อนจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดได้ใช้แขวนติดตัวตลอดเวลาไม่เคยให้ห่างยกเว้นเวลาอาบน้ำเท่านั้นและในการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ยังติดตัวหล่อนอยู่ด้วยสัมผัสกับฝ่ามือที่ตะปบลงไปแสดงว่าสิ่งนั้นยังแนบชิดกับหล่อนอยู่เสมอยังจำได้ทุกขณะในคำพูดของเขาขณะที่ส่งสิ่งนั้นให้ว่าคุณหญิงครับนี่คือสิ่งอันเป็นมงคลที่สุดสำหรับชีวิตผู้ประกอบกรรมดีทุกคนเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อผมไม่มีอะไรจะมอบให้แก่คุณหญิงไว้ในวันจากนี่นะครับนอกจากหัวใจที่จะติดตามไปทุกหนทุกแห่งแล้วก็ขอโปรดเก็บสิ่งประเสริฐนี่บูชาติดตัวไว้ตลอดเวลาพยันตรายใดๆจะไม่เข้ามาแผ่วพานคุณหญิงได้เลยโปรดรับไปด้วยเถอะครับถ้าคุณหญิงแน่ใจว่าคุณหญิงรักผมครับวันนั้นจำได้ว่าหล่อนจบท้ายนั้นขึ้นเหนือศีรษะอาราธนาตามคำที่เขาบอกให้ไปจนครบทุกประโยคแล้วเขาก็คล้องคอหล่อนไว้ด้วยเชือกร่มต่อมาเมื่อกลับเข้าไปในแผ่นดินอารยธรรมแล้วหล่อนก็นำไปเลี่ยมขอบทองแล้วใช้สร้อยทองขาวแขวนติดคอไว้ตลอดครั้นเมื่อจะเดินทางเข้าป่าอีกในครั้งนี้การจะแขวนห้อยคอด้วยสร้อยทองขาวอันแบบบางเกรงว่าจะหลุดหายสักกลางทางเพราะต้องสำบุกสำบันมากจึงเก็บลงใต้ตามเดิมรวมกันแล้วกลับ

จึงพอจะทราบจากผู้รู้ว่าเป็นพระเครื่องรางชั้นเยี่ยมทั้งสามองค์องค์หนึ่งคือสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรกองค์ที่สองคือสมเด็จหลวงพ่อวัดปากน้ำและองค์ที่สามคือสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้หล่อนไม่เคยเห็นระพินแขวนพระเครื่องชุดนี้เวลาเขาเข้าป่าแต่ในวันจากกันที่หนองน้ำแห้งครั้งที่เพิ่งกลับจากเทือกพระศิวะเขาไปหยิบมาจากหิ้งพระและมอบให้แกหล่อนไว้พี่ชายทั้งสองมาเห็นเอาภายหลังและพยายามจะขอแบ่งจากหล่อนคนละองค์สุดแล้วแต่หล่อนจะให้องค์ไหนก็เอาทั้งนั้นแต่ดารินไม่ให้ใครสักองค์เดียวเก็บบูชาไว้กับตัวทั้งสามองค์ครบไตรภาคีสัมผัสที่ลูบคลำขณะนี้ทำให้ขนในเรือนกายของหล่อนชันสู้ขึ้นทั้งกายหลวงพ่ออยู่ครบทั้งสามองค์สมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดปากน้ำและสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ไม่ต้องแกะออกมาดูแค่คลำก็รู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหน

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระเกียรติคุณด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายที่สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายกิติศักดิ์วงจีนอธิบดีอัยการภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งน้อมนำพระจริยวัตรและพระปณิธานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตโดยมีนางนวรัตน์เสนวัฒน์รองอธิบดีอัยการภาค5พร้อมด้วยบุคลากรด้านกฎหมายผู้แทนส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วมงานภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการการเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจด้านกฎหมายแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายรวมถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้กฎหมายผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอธิบดีอัยการภาค5กล่าวว่าตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความเคารพยกย่องในหมู่พระสงฆ์นิกรและแวดวงกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศข่มสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนช่องทางติดต่อสื่อสารเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะวันนี้มาฟัง5ช่องทางสำคัญที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองควรรู้ก่อนไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์กันค่ะ 1. เช็คสิทธิ์ว่าตนเองมีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ไหนทำได้ง่ายๆด้วยตนเองโทร1330กด2ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะ 2. แอดไลน์ Official Account สปสช.แล้วเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์3. ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันสปสช.เพียงพิมพ์คำว่าสปสช.ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดตั้งแล้วเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ตนเองหรือเมนูตรวจสอบสิทธิ์คนในครอบครัวก็ได้ 4. เข้าแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลือกเมนูกล่องข้อความหรือ Messenger ซึ่งจะมีระบบโต้ตอบอัตโนมัติแชทบอทคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และวิธีใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง 5. เข้าเว็บไซต์สปสช.ที่ www.nhso.go.th เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนี่คือ5ช่องทางง่ายๆที่จะทำให้คุณรู้สิทธิ์รักษาพยาบาลของตนเองเพื่อใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขสามารถติดต่อร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

หนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนาการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์อาหารล้านนาอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนและผู้ผลิตสินค้าอาหารในพื้นที่ให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมงานเสน่ห์รถล้านนา Flavor of ล้านนาระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569หน้าลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นเรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาล้านนาชมศิลปะวัฒนธรรมพร้อมเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พิมพ์อะไรอยู่จ๊ะดูหน้ายุ่งเชียว
1: กำลังแชทกับเพื่อนอยู่ค่ะหนูกำลังสงสัยคำนี้พอดีค่ะเพราะหนูเถียงกับเพื่อนอยู่ค่ะว่าคำว่าแชทเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษแต่เพื่อนเขาเถียงว่าไม่ใช่เป็นคำที่ใช้กันในหมู่วัยรุ่นที่เล่นอินเทอร์เน็ตกันมากกว่า
0: คำว่าแชทมาจากภาษาอังกฤษจ้ะสะกดว่า chat หมายถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและหมายถึงการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันทางคอมพิวเตอร์แบบไม่เป็นทางการสิ่งที่พูดคุยหรือว่าสิ่งที่ส่งมาแลกเปลี่ยนกันมีทั้งข้อความเสียงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวซึ่งผู้ที่พูดคุยกันอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อนก็ได
1: ้แล้วในภาษาไทยคำว่าแชทเขียนยังไงคะ
0: ถ้าจะเขียนก็ต้องเขียนว่าสระแอชอช้างไม้ไต่คูแล้วก็ตอเต่าจ้ะต้องใช้ไม้ไต่คูนะจ๊ะอย่าไปใช้ไม้ตรีเพราะว่าจะผิดหลักอักขรวิธีไทยเพราะว่าชอช้างเป็นอักษรต่ำพี่ขอเตือนนะจ๊ะว่าการแชทเป็นเสรีภาพที่ไร้ขอบเขตแต่ถ้าหากว่าหนูจะแชทบ่อยๆก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วยจ้ะ
1: ค่ะงั้นขอไปแชทก่อนนะคะแต่จะแชทอย่างมีวิจารณญาณค่ะ
0: ดีมากจ้ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตชวนอุดหนุนของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นณบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตเพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เยี่ยมชมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการตลอดจนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งนี้จังหวัดสตูลมุ่งส่งเสริมของดีและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมร่วมกันสนับสนุนของดีผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอะไรเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย
10: แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมทำไมแม่น้ำสายนี้จึงชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาคือใครจ๊ะ
9: พ่อพี่เก่งเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่าคุณทวดของพี่เก่งก็เคยเป็นถึงเจ้าพระยานะ
10: นึกออกแล้วคุณพ่อพี่เก่งบอกว่าสมัยก่อนข้าราชการที่ทำงานดีอาจได้เป็นถึงเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาคนไหนเปล่า
9: ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเจ้าพระยาคนไหนรู้แต่ว่าแม่น้ำสายนี้ไหลออกทะเลตรงที่ที่เคยมีชื่อตำบลเจ้าพระยาเขาเลยเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสายว่าแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อแม่น้ำมักเรียกตามชื่อสถานที่ที่แม่น้ำสายนั้นๆไหลผ่านหรือไหลออกสู่ทะเลเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลอง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.เชียงใหม่พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดผ่านกระบวนการ PLC เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพของครูผ่านกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาโรงเรียนเป็น SLC โดยมีนางสาวดาริกาเตชะวังผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประดิษฐ์พงศ์อภิรัติกุลหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศนายพิทักษ์ตุ้มอินมอนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยและดร.อรพินสุภาวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยเข้าร่วมพิธีโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีแย้มกสิกรนักวิชาการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตพัฒนานิดาและนายเชิดชัยแสนสุข STEM Education Specialist ประจำศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยสำหรับการอบรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ครูพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLLC เปิดพื้นที่ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ SLC อย่างเป็นรูปธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาครูยกระดับสถานศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและร่วมสร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนบ้านงานเปิดเพลงเสียงดัง
12: แหมแม่บ้านงานน่ะเขาเปิดเพลงนะแม่เสียงดังเป็นกิโลเลยมึงเนี่ยขนาดอยู่ไกลจากบ้านเราไปตั้งครึ่งกิโลนะยังได้ยินเสียงแจ๋วอยู่เลยอ่ะ
13: โอ้ยแม่ว่ามันดังเกินไปนะเกรงใจข้างบ้านเขาอ่ะทั้งเด็กอ่อนทั้งคนแก่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดี
12: แบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะแม่
14: ใช่ค่ะเพื่อนบ้านลำบากแน่ๆค่ะการเปิดเพลงเสียงดังจนได้ยินไปถึงบ้านอื่นๆถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รบกวนผู้อื่นต้องมีโทษปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทฉะนั้นเปิดเสียงดังเฉพาะบริเวณบ้านเราดีกว่านะคะจะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะ
12: งั้นเดี๋ยวหนูไปบอกบ้านงานให้เบาเสียงลงหน่อยดีไหมแม่
13: จะดีเหรอลูกมันไม่ใช่ธุระของเรานะลูก
12: ไม่ต้องห่วงแม่หนูไม่ไปบอกเองหรอกหนูจะไปบอกตำรวจให้บอกเขาแทน
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
15: ้ไปในความเป็นจริงของทุกสิ่งอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรมันก็ง่ายเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรมันก็ง่ายขึ้นการน้อมใจเชื่อการน้อมใจพิจารณาก็เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะอำนาจของสัมมาทิฏฐิก็จะรู้ในเหตุของบุญของบาปรู้ในเหตุของคุณของโทษรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีเหตุปัญญาจะกำหนดได้ในสิ่งเหล่านั้นเราไม่ประมาทเขาก็ประมาทเขาไม่ประมาทเราก็ประมาทมันเกิดได้ในปัจจุบัน ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏโดยหลักฐานงานการฝึกการปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อจิตมันสงบใจมันเย็นลงแล้วทุกอย่างมันก็เกิดความว่างวางในใจเจ้าของพิจารณาในบทธรรมบทหนึ่งบทใดพิจารณาในความจริงบทหนึ่งบทใดความรู้ความเข้าใจก็เด่นชัดกับสิ่งเหล่านั้นความรู้ความเข้าใจก็ปรากฏกับสิ่งเหล่านั้นการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะเห็นว่างานการฝึกปฏิบัตินี้เป็นยอดของศาสนาเป็นยอดของความจริงศาสนาถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติจึงเป็นโมฆะคือเปล่าประโยชน์ที่เกิดมาเพราะพุทธศาสนาถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติก็ได้เปล่าประโยชน์ไม่มีอะไรดีขึ้นด้วยความเข้าใจจึงพยายามเน้นในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติการฝึกการปฏิบัติคือการย้อนสอนกับความรู้สึกของตัวเองได้ไม่ยกยอดไม่เมารอบไม่เป็นไปตามเขาว่าเขาว่ามันคนละส่วนโดยวิสัยของคนใจที่ไม่มีความเชื่อมันเขาว่าไอ้เขาว่าเนี่ยมีมากต่อมากมีแต่เขาว่าเขาว่าไอ้ที่เราว่านั้นมีอะไรบ้างไม่เห็นจะมีมีแต่เขาว่ามาพอมีแต่เขาว่ามาเท่านั้นแหละความจริงในใจก็มีเหตุผลเพียงพอความจริงในใจก็มีหลักมีฐานเพียงพอความจริงในใจก็ดูเป็นศีลเป็นธรรมเพียงพอข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงเห็นจริงกับใจทุกสิ่งอย่างการเกิดขึ้นของหลักธรรมทางศาสนาเป็นการเกิดด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นการเกิดด้วยความจริงที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เมารอบไม่ยกยอดไม่ดลเดาไม่คิดเอาไม่เข้าใจว่าหากเห็นจริงตามความเป็นจริงในขณะที่ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับมาทบทวนพิจารณาเมื่อจิตใจได้รับการสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาความเห็นจริงจากใจก็เกิดขึ้นศาสนาก็จะมีความเป็นหลักเป็นฐานในใจของตนเองความเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งที่มีอยู่ก็จะพาให้เรานั้นน้อมต่อเหตุต่อผลน้อมต่อความเป็นจริงให้ปรากฏขึ้นจากใจภาคปฏิบัตินั้นจึงง่ายต่อความตั้งใจและความเลื่อมใสถ้ามีความตั้งใจความเลื่อมใสแล้วงานปฏิบัติก็จะง่ายข้อวัดปฏิบัติก็จะสะดวกหวังในเหตุหวังในผลหวังในภาคปฏิบัติของทุกท่านทุกคนที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจท่านจะพึงหวังได้ในความเข้าใจที่มีอยู่ทุกวันศุกร์

ที่หนักแน่นและมั่นคงด้วยการกำหนดอยู่ในผลที่ได้เหตุที่รับเหตุที่มีผลที่ปรากฏแล้วก็จะเห็นความเป็นสัจธรรมดังที่พวกท่านทั้งหลายอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจและอยากบรรลุจากสิ่งที่มีเหตุและมีผลเท่านั้นโดยทั่วกันต่อไปก็จะเป็นการพร้อมตนเสมอปลายตั้งที่เป็น8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำพึงปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนดไว้18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปถือปฏิบัติอย่างนี้ตลอดทั้งปียกเว้นแต่วันธรรมดา3ทุ่มและก็ตี5ถือปฏิบัติอย่างนี้สำหรับผู้อยู่และผู้มาปฏิบัติวันเสาร์นี้เราไปธุดงค์กันที่วัดคุณแม่จันเขตประเวศโดยกำหนดไว้ก็ปฏิบัติตั้งแต่6โมงที่นี่ไปถึง2ทุ่มครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปที่วัดคุณแม่จันซึ่งเป็นวัดเก่าเป็นวัดร้างยกขึ้นมาเป็นวัดให้มีพระเนนอยู่และก็สมบูรณ์แบบในปัจจุบันนี้ท่านผู้ใดจะไปก็เชิญออกธุดงควัดภาคปฏิบัติที่วัดคุณแม่จันตามวันเวลาที่กำหนดไว้ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึงตี4ครึ่งโดยจองหมายก็ว่าแจ้งให้ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพื่อความสะดวกในการจัดรถส่วนการไปกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศวัดทินหมักเปงหลวงปู่ธรรมบัณฑิตหลวงปู่หรือหลวงตาครูอาจารย์ห้าบัวและพระเถระผู้ใหญ่โดยประมาณไว้5รูปก็พึงแจ้งก่อนล่วงหน้า1อาทิตย์เป็นอย่างช้าคือไปเย็นวันที่31 2ทุ่มเรากลับถึงนี้ก็วันที่คืนวันที่2ถึงก่อนสว่างก็คือเช้าวันที่3วันจันทร์ที่นี้ประมาณตี4นี่เป็นธุดงค์ขวัตถวายสักการะครูบาอาจารย์ตามปกติท่านผู้ใดมีโอกาสมีเวลาควรจะได้มีโอกาสเดินธุดงควัดปฏิบัติด้วยกันท่านผู้ใดมีโอกาสมีเวลาควรจะได้ถือควัดปฏิบัติด้วยกันซึ่งครูบาอาจารย์ก็ร่อยหล่อลงทุกวันทุกวันถ้าเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็เราคงจะได้นึกได้คิดติดนึกถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ขอให้ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมถือข้อวัดปฏิบัติถวายสักการะครูบาอาจารย์เช่นทุกปีครูบาอาจารย์พระอาจารย์เองก็ได้ถือปฏิบัติอย่างนี้ตั้งแต่บวชมาถึงบัดนี้ใช้เวลาถึง27พรรษาได้ถือปฏิบัติคงเส้นคงวาต่อครูต่ออาจารย์ถือว่าเป็นอัปจายนะธรรมธรรมที่นำไปสู่ความเจริญคือความอ่อนน้อมถ่อมตนถวายสักการะครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่เคยอบรมสั่งสอนเป็นความจำเป็นและเป็นโอกาสอันดีงามฤดูกาลเข้าพรรษาท่านทั้งหลายผู้มาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัตินั้นมีความจำเป็นที่จะเข้าใจว่าที่นี่ปฏิบัติกันอย่างไรปกติก็ปฏิบัติเช้าเที่ยงเย็นตามวันเวลาที่กำหนดไว้วันละ5ชั่วโมงส่วนผู้ที่อยู่ประจำและพิเศษนั้นอยู่ทุกวันก็มีรอบ3ทุ่มรอบตี2ถึงตี3นี่เป็นปกติที่อยู่ปฏิบัติกันเมื่อเป็นเช่นนี้การเข้าพรรษาจึงเป็นโอกาสอันดีงามที่จะให้โอกาสกับตนเองได้ปฏิบัติเป็นพิเศษพอพรรษาแล้วต่างคนต่างก็มีภาระกฐินบ้างผ้าป่าบ้างแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันต่างคนต่างก็ไม่มีโอกาสต่างคนต่างก็มีเวลาจำกัดเป็นเช่นนี้
ควรที่จะโอกาสกับการเข้าอยู่

0: อยู่จำพรรษาของตนให้ดีขึ้นถ้ามีโอกาสดีขึ้นได้ปฏิบัติมากขึ้นสมที่เราได้ตั้งใจว่า3เดือนนี้เราควรจะทำอะไรเป็นพิเศษ3เดือนนี้เราจะทำอะไรเป็นพิเศษพึงกำหนดว่า3เดือนนี้เราควรจะได้อะไรเป็นพิเศษสำหรับผู้อยู่ประจำนั้นได้ถือข้อวัดปฏิบัติทำวัดเป็นปกติเช้าเย็นเย็นเช้าตามปกติเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันเป็นไปเพื่อหมู่เพื่อคณะอาศัยการปฏิบัติที่มีความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจแล้วการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นตั้งใจเป็นพิเศษปรารภเหตุเป็นพิเศษในการที่จะถือภาคปฏิบัติของตนให้ได้กรณีพิเศษมากขึ้นใน3เดือนนี้ซึ่งมีอะไรพอที่เราจะถือปฏิบัติได้เราก็พยายามเป็นต้นว่าถวายอาหารบิณฑบาตไม่ขาดถือศีล5เป็นนิจศีลถือศีล8ทุกวัน8ค่ำ14และวัน15ค่ำหรือเหตุอื่นใดจะมีการปฏิบัติเป็นพิเศษควรที่จะปฏิบัติให้เพิ่มให้มากยิ่งขึ้นก็ธรรมดา3เดือนนี้จึงจะได้ชื่อว่าการเข้าอยู่จำพรรษาที่มีอานิสงส์มากถ้าไม่อัน3เดือนนี้ก็เป็นปกติคือไม่ได้อะไรดีขึ้นจริงอยู่ในเวลาจำกัดและสั้นหากได้ทำความเพียรจริงจังและจริงใจ3เดือนนี้ย่อมเข้าใจในหลักธรรมะปฏิบัติซึ่งว่าด้วยความจริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะใจที่ตั้งมันเป็นพิเศษย่อมได้คือปรารภเหตุให้ทานเป็นพิเศษรักษาศีลเป็นพิเศษภาวนาฟังธรรมเป็นพิเศษที่จะยังใจของเราให้ดีขึ้นก็ธรรมดาเมื่อรายการพิเศษเกิดขึ้นการถือธุดงค์เขวัดในห้วงพรรษานี้ก็พึงสังเกตว่าเราจะไปกันทุกเสาปฏิบัติกันทุกเสาถือข้อวัดปฏิบัติกันเพิ่มขึ้นมากก็ธรรมดาและกระนั้นวันพระก็ถือปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ท่านมีความตั้งใจเป็นพิเศษถ้ามีความตั้งใจเป็นพิเศษแล้วการบุญกุศลใดๆก็จะเป็นเรื่องพิเศษพิเศษทั้งนั้นพึงย้ำพึงเตือนอยู่เสมอว่าประเภทที่ลงทุนน้อยจะเอากำไรมากเสี่ยงมากลงทุนน้อยแต่อยากได้กำไรมากนะเสี่ยงมากลงทุนแต่น้อยแต่อยากได้กำไรมากแต่เสี่ยงมากหากจะพูดด้วยความเข้าใจแล้วว่าลงทุนน้อยแต่อยากได้กำไรมากเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอในการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นง่ายถ้าเหตุไม่พอผลก็คงไม่พอการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับชีวิตการปฏิบัตินั้นเป็นการเรื่องของเอาจริงเอาจังกับชีวิตมาเป็นเช่นนี้การปฏิบัติจึงให้ความสำคัญกับชีวิตที่เกิดมาไม่เปล่าประโยชน์ที่เกิดมาพบของจริงแล้วได้ประโยชน์จากการได้มาเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะการไหว้พระสวดมนต์นั้นจึงมีประโยชน์อย่างน้อย4อย่างซึ่งเป็นหลักอย่างที่หนึ่งเป็นการรักษาภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรียกภาษาบาลีอย่างที่สองเป็นการพรรณนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่สามเป็นการทำจิตใจของเราให้สงบสงัดลงได้ด้วยการบริกรรมด้วยการท่องบทสาธยายและประการที่สี่เป็นการได้จากขอพรที่เราทำและเราปฏิบัติเป็นการตั้งจิตอธิษฐานพอการกำหนดด้วยจิตอธิษฐานนั้นเป็นแรงที่รวบรวมเอาคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้แล้วที่เราได้ปฏิบัติไว้แล้วมาเป็นภาวะปัจจัยให้ความตั้งใจดีของหมู่เราทั้งหลายได้ประสบความตั้งใจที่สำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างแรงอธิษฐานที่เราตั้งใจนี้จะเป็นการขอด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพ สังฆานุภาพเป็นความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จากสิ่งที่เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลฟังธรรมซึ่งอธิษฐานเราคุณงามความดีทุกประการที่เราได้ทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงขอจงมาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลให้ธรรมะปฏิบัติได้ถึงคำสอนของพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้คือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์คือการยอมรับในหลักคำสอนของพุทธเจ้าก็คือการยอมรับสภาพของความเป็นจริงที่เรานั้นทุกคนไม่ควรประมาท3เดือนนั้นประเดี๋ยวก็หมดแล้วนี่เข้าพรรษามา1ใน1อาทิตย์แล้วถ้าเรายังไม่รู้สึกตัวว่าพรรษานี้1อาทิตย์จะได้อะไรให้เราทบทวนให้เราพิจารณาว่า3เดือนนี้เราได้อะไรแล้วจะได้อะไรจากวันเวลาจำกัดเมื่อเป็นเช่นนี้จงตั้งใจเป็นพิเศษจงกำหนดเป็นพิเศษเมื่อเราตั้งใจเป็นพิเศษกำหนดเป็นพิเศษเหตุอื่นใดก็จะทำให้เราได้หลักคำสอนที่มีหลักที่เราพอพึงปฏิบัติได้อย่าปล่อยตามความรู้สึกที่ต้องการออกมาเอากิเลสเป็นเครื่องวัดเอาความสะดวกสบายเป็นเครื่องวัดเราทั้งหลายควรจะได้ขัดได้เกลาได้แต่งได้เติมได้เสริมความรู้สึกของเราให้ดีขึ้นได้ปฏิบัติตัวเราให้ดีขึ้นได้ทำความจริงแจ้งในตัวเราให้ดีขึ้นให้เราได้มีโอกาสให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติเมื่อเราได้มีโอกาสปฏิบัติจริงจังจริงใจใน3เดือนนี้การย่างการเผาการขัดเกลาจิตใจของเราก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะการกล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นศีลเป็นสัตว์มีจิตใจที่องอาจกล้าหาญมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ทำคำที่พูดจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยเหตุผลเพียงพอการปฏิบัติใดๆผมมุ่งต่อความจริงคำสัตย์ย่อมเป็นการปฏิบัติเพื่อความองอาจกล้าหาญย่อมเป็นการปฏิบัติเพื่อความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของใจเมื่อเรามุ่งความจริงคำสัตย์ในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปการปฏิบัติทางด้านจิตใจของเราก็จะละเอียดและสุขุมการปฏิบัติทางด้านจิตใจของเราก็จะเยือกเย็นกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดจิตใจของเราก็จะค่อยนุ่มนวลลงกับสิ่งที่เราฝึกปฏิบัติจากการย่างการขัดการเกลาแต่ละเล็กทีละน้อยจนรู้ดำรู้แดงรู้แจ้งรู้จริงขึ้นกับใจจนเป็นที่ยอมรับและเข้าใจได้ว่างานปฏิบัตินี้เองเป็นงานที่ทำให้เรานั้นมีความองอาจกล้าหาญแม้ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดแม้ว่าเราจะไปที่ไหนเรามีความเชื่อมั่นว่างานปฏิบัตินี้เป็นงานกล้าพูดความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงชาติหน้ามีจริงชาตินี้มีจริงสิ่งที่แล้วมาก็มีจริงสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็มีจริงจิตใจเมื่อเข้าถึงสภาพของการถือปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่โทษโน่นโทษนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ยกโทษในสิ่งโน้นสิ่งนี้ถึงแม้ว่าการกล่าวโทษใดๆนั้นจะน้อยลงการเพ่งโทษใดๆก็จะน้อยลงการกล่าวโทษเพ่งโทษใดๆก็จะน้อยลงเพราะเรื่องของข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่กับใจจะทำให้เรานั้นปลูกฝังความมีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในบุญในบาปเชื่อมั่นในชั่วในดีเชื่อมั่นว่าเหตุทำให้เกิดผลผลนั้นมาจากเหตุความเชื่อมั่นมีอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะได้เกิดความระมัดระวังแม้บุคคลอื่นเตือนสอนเราก็เข้าใจมีปกติเตือนสอนตัวเองแม้คนอื่นเตือนสอนเราก็เข้าใจความจริงนี้จึงเป็นลักษณะของธรรมความจริงนี้จึงเป็นลักษณะของเหตุผลของศีลของธรรมเมื่อได้ฝึกธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าทานที่ให้ศีลที่รักษาภาวนาที่มีเป็นลักษณะที่มีเหตุที่สมบูรณ์ในสิ่งที่ประกอบกับธรรมแล้วเรียกว่ามีผลไม่ใช่ไม่ได้ผลบุญกุศลที่เราทำนั้นได้ผลเรื่องที่จะไม่ได้ผลเป็นนั้นไม่มีเมื่อประกอบเหตุแล้วผลย่อมตามมาข้อวัดปฏิบัติใดๆก็จะทำให้เรามั่นคงและหนักแน่นไม่หวั่นไหวมีความเชื่อมั่น ว่าการเกิดขึ้นใดๆนั้นเป็นการเกิดขึ้นจากเหตุการมีอะไรก็เป็นการมีมาจากเหตุไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันมีมันเป็นมันมีเหตุเป็นแดนเกิดมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเมื่อจิตใจของเรานั้นได้ฝึกได้ปฏิบัติได้อบรมดีแล้วความเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดก็จะทำให้เรานั้นหนักแน่นมั่นคงในศาสนาจึงขออนุโมทนาในส่วนที่ได้มาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ที่มุ่งตรงต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาไหว้พระสวดมนต์ได้มาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมซึ่งเป็นไปเพื่อความเข้าใจในตนเองเป็นไปเพื่อเข้าใจในคำสอนขอขอให้ทุกท่านได้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยปัญญาที่เห็นจริงแจ้งจากใจโดยทั่วกันสำหรับวันเวลาทุ่มหนึ่งก็พอสมควรแม้ว่าจะน้อมนำน้อมนึกด้วยเหตุหนึ่งความจริงใดๆอันจะเป็นไปเพื่อการผูกจิตผูกใจให้เห็นเหตุนั้นๆให้ได้เห็นผลนั้นๆที่เราต้องฝึกที่เราต้องปฏิบัติเมื่อเราต้องฝึกเมื่อเราต้องปฏิบัติการชี้แจงเหตุผลของศีลของศีลของธรรมการชี้แจงเหตุผลของศีลของธรรมต่างก็เป็นความจริงที่ทุกคนจะพึงอธิบายได้เหมือนกันหมดธรรมะนั้นเป็นของเก่าธรรมะนั้นเป็นของจริงเมื่อธรรมะเป็นของเก่าเป็นของจริงการน้อมธรรมะท่านเป็นสัจธรรมในใจให้ปรากฏได้ทุกแง่ทุกมุมจนสามารถอธิบายได้ว่าความจริงนั้นคืออะไรความจริงนั้นเป็นอย่างไรพยายามที่จะเน้นที่ให้เห็นให้ชัดลงไปในใจของแต่ละคนว่ามีอะไรที่เรานั้นอธิบายไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เราอธิบายไม่ได้มีอะไรที่ไม่มีที่มาที่ไปหากเป็นความจริงคือทำแล้วจะมีคำอธิบายได้ในทุกสิ่งทุกอย่างหากเป็นความจริงคือทำแล้วจะมีคำอธิบายได้ในที่ทุกสถานในการทุกเรื่องทุกอย่างที่มีอยู่โดยทั่วไปความบทนี้จึงเป็นหลักใจที่มีเหตุผลเพียงพอว่าฝ่ายปฏิบัติเมื่อมากำหนดได้รู้เด่นเห็นชัดเมื่อมากำหนดอยู่รู้ได้เข้าใจชัดความจริงนั้นยอมบอกลักษณะว่ามีหลักมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมีความรู้ความเข้าใจที่ยอมรับได้ทั้งนั้นเช่นความจริงที่เราปรากฏความแตกต่างของสังขารจากวันก่อนถึงวันนี้จะลุกจะนั่งก็เห็นความจริงของสังขารสมัยเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยแก่ตัวเข้ามาแล้วก็แก่มากกว่านี้ความจริงของสังขารก็ย่อมปรากฏได้ในที่ทุกสถานซึ่งไม่มีใครจะยกเว้นทั้งพระเนนเถนชีอยากจนรวยสวยกี่เล่จะเห็นความเป็นสังขารเหมือนกันหมดอายุมากเข้าตัวเราเองก็คงไม่ยกเว้นเกิดก่อนเกิดหลังเกิดใหม่ความจริงของสังขารในทุกคนเห็นได้เป็นในเดียวกันหมดไม่ยกเว้นจะมีอะไรเป็นข้อต่อรองจะมีอะไรเป็นข้อแม้ว่าเรานั้นจะพึ่งแก่เรานั้นจะพึ่งเจ็บเรานั้นจะพึ่งตายและก็เรานั้นจะพึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากรู้ว่ามีอะไรเป็นเครื่องต่อรองชีวิตนี้ก็คงเห็นตัวอย่างมามากต่อมากเข้าใจในตัวอย่างมามากต่อมากเรียกว่าดาดื่นที่ไหนเมื่อไรยอมเห็นตัวอย่างมามากต่อมาก พยายามที่จะรักษาให้ความคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายแต่แล้วก็หาได้เป็นอย่างนั้นไม่แม้จะบำรุงเติมเสริมแต่งอย่างไรความจริงของสังขารก็มีฐานะเป็นอย่างเดียวกันอายุมากเข้าก็อย่างนี้อายุมากกว่านี้ก็อีกอย่างหนึ่งอย่าว่าจะมาวัดยังไม่ได้อย่าว่าจะอยู่กับบ้านจะลุกไปโน่นมานี่ก็ยังไม่ได้ในที่สุดก็ได้เฝ้าที่เฝ้าทางได้ดีความสังขารความจริงของสังขารเป็นเหมือนกันหมดไม่ได้ยกเว้นจนรวยสวยขี้เร่พระเนนเถนชีเป็นเหมือนกันหมดมีอะไรที่เราควรจะถือไว้ได้มีสมบัติใดๆที่เราควรจะหวงแหนมีสมบัติใดๆที่เราควรจะผูกพันจนกลายเป็นเรื่องของความทุกข์สุมใจเราเพราะสิ่งที่กล่าวว่าเป็นสมบัติของโลกความจริงตัวเราก็ยังเอาไม่อยู่แล้วสมบัติอะไรที่จะทำให้อยู่คงเส้นคงวาอายุ60นี้ถือว่าบ่าย4อายุ70นี่บ่าย5อายุ80นี่ก็เอาละ6โมงมืดแล้วจะอยู่ต่อไปหรือไม่อยู่ต่อไปก็อย่างที่รู้กันอยู่ดีที่สุดคือนอนแต่ก่อนหน้านั้นก็ความจริงของสังขารมันก็สุดมันก็เสื่อมลงไปจากเราลุกขึ้นนั่งลงสะดวกพอเลยเลข6ไปแล้วชักจะใช้มือ2เท้า2ชักจะเห็นชัดเจนว่านี่คือความจริงของสังขารเมื่อสังขารเรายังรับไม่อยู่บังคับไม่ได้แล้วทรัพย์สมบัติอื่นใดที่เราจะไปเอาให้อยู่ได้เพราะมันเป็นของสมบัติผัดกันชมมีลักษณะเป็นอย่างนั้นด้วยความเป็นจริงถึงบอกไม่ควรจะทุกข์และเดือดร้อนเพราะเรื่องที่เป็นจริงของทุกอย่างเพราะหลักศาสนาคือความจริงที่ทุกคนนั่งอธิบายได้สำคัญอย่างยิ่งว่าต้องมีเวลาสงบจิตสงบใจไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตามกำลังโอกาสที่มีอยู่ความจริงของสังขารก็จะปรากฏเห็นเด่นชัดกับใจของแต่ละคนว่าตอนนี้เราก็แค่นี้ถ้ามากกว่านี้เราก็คงหนักกว่านี้ซึ่งความจริงไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างนี้ผู้บรรยายเองก็นี้ไม่พ้นผู้ฟังเองก็นี้ไม่พ้นเมื่อเหตุผลของใจได้รับการฝึกมาดีก็จะเห็นว่าสิ่งทุกอย่างนั้นมีอยู่ประจำโลกเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกให้เราใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้เราตายสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่อย่างนี้เราจะมีอะไรมันเป็นทรัพย์สมบัติสมมุติเท่านั้นเองเมื่อก่อนก็เรียกว่าเฟื่องเมื่อสลึงเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปและต่อไปก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยแม้แต่เงินยังมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเหตุอื่นใดก็มีความเปลี่ยนแปลงไปหมดสิ่งใดที่เราพอที่จะกำหนดว่าเป็นของเราบ้างสิ่งใดที่เราพอที่จะกำหนดได้ว่าเป็นของเราลองเฝ้าดูความจริงที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยลองเฝ้าดูความจริงที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยความจริงในข้อนี้ก็จะเข้าใจในหลักฐานแห่งเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปการฝึกฝนการอบรมการบ่มจิตใจของแต่ละคนย่อมนำพาความมีเหตุมีผลให้ปรากฏได้ที่ใจย่อมนำพาความจริงที่มีเหตุมีผลที่ปรากฏได้ที่ใจจิตใจของเราก็จะมีหลักในทางปฏิบัติว่าชีวิตนี้จะอยู่อีกกี่ยกความดื้อรั้นความดันทุรังเราจะได้กี่มาน้อยจากที่เรามีอะไรต่อมีอะไรแล้วมีกำลังที่จงหลงอวดตนลืมตัวจนกลายเป็นเรื่องไม่รู้ตัวรู้ตนนั่นคือเหตุผลของความไม่เข้าใจในชีวิตโทษแต่พอกินได้ก็รู้ว่าต้องกินพอเดินได้ก็ต้องรู้ว่าต้องเดินพอนั่งได้ก็รู้ตรงนั่งแล้วต่อไปข้างหน้ามันนั่งไม่ได้ก็คือมีแต่นอนกับนอนเพราะความจริงของสังขารไม่ยกเว้นกับใครคนใดคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศไว้แล้ว 2,000 กว่าปีซึ่งเป็นของเก่าไม่ล้าสมัยไม่ทันสมัยเพราะประกาศในความจริงของสังขารแม้ธาตุอื่นใดก็ดังที่กล่าวเสมอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมตกอยู่ในสภาพเป็นอย่างเดียวกันหมดมาจากดินก็กลับไปเป็นดินมาจากน้ำก็กลับไปเป็นน้ำ แม้ส่วนอื่นใดก็กลับไปสู่สภาพเดิมจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจากของใหญ่กลายไปสู่ของเล็กและเล็กถึงที่สุดเป็นความจริงของสัจธรรมจิตใจเมื่อไม่ยอมรับความทุกข์มันก็เกิดขึ้นกับใจความหนักใจความคับแค้นใจมันก็เกิดขึ้นความวุ่นวายความกระสับกระส่ายมันก็เกิดขึ้นอะไรต่อมีอะไรมันก็ตามมาเพราะการยอมรับในสภาพของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถึงบอกว่าจะวิ่งหาความสุขจากอะไรนอกจากตอนนี้ให้ละให้วางอายุ60แล้วไปในนอกจากจะละจะวางแล้วยังอื่นไม่มีหรอกจะไปติดอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆไปติดอยู่กับของนิดๆหน่อยๆซึ่งเป็นสมบัติของคนไม่เข้าใจเราทั้งหลายไม่ควรจะต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหากต้องจากก็ต้องยอมให้จากหากต้องใช้ก็ต้องยอมให้ใช้หากต้องแบ่งก็ต้องยอมแบ่งหากยอมสละก็ยอมสละพอรู้ว่าเป็นสมบัติผัดกันชมหากเราปล่อยและวางในที่สุดทุกอย่างมันก็เป็นกลางผู้ที่ฉลาดจึงแบ่งสรรปันส่วนให้บุตรธิดาหรือบุคคลที่ไว้ใจอย่างสนิทแล้วตัวเองก็ประคองชีวิตให้อยู่อย่างมีเหตุมีผลทำในใจของเราก็จะปรากฏเป็นหลักฐานการในที่สุดของเราก็จะมีอะไรต้องห่วงต้องหวงจิตใจของเราก็จะเข้าถึงหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นความเบาในใจความเบาในกายเบากายเบาใจต่อเราก็เกิดขึ้นการให้ทานนั่นคือส่วนที่เราจะต้องทำการรักษาศีลคือส่วนที่เราจะต้องตั้งใจงดตั้งใจเว้นแม้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราควรจะให้โอกาสได้มีฝึกและปฏิบัติตามกำลังและโอกาสที่มีอยู่เพราะถือว่านี้คือสร้างความรักสร้างที่พึ่งให้กับใจของตนไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากทานศีลภาวนาหรือหลักการฟังธรรมะปฏิบัติซึ่งเป็นที่พึ่งที่ทุกคนฝากผีฝากใครเป็นที่พึ่งที่ประกันเราได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะอะไรเพราะเรามีหลักธรรมคำสั่งสอนประคองใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้หากต้องได้ก็ได้โดยเหตุด้วยผลนะแม้หากต้องสละก็สละด้วยความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัตินั้นก็เป็นสิ่งเป็นศีลเป็นสัตย์ข้อวัดปฏิบัติก็เป็นอัตเป็นธรรมการเกิดขึ้นของธรรมในใจจึงเป็นการเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมความจริงทุกสิ่งอย่างเมื่อจิตใจของเราได้ฝึกและได้ปฏิบัติเราก็จะย้อนถึงอดีตและปัจจุบันในความเป็นมนุษย์สมบัติของเราได้แล้วในความเป็นสวรรค์สมบัติเราก็ได้แล้วเหลือแต่สิ่งที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ละเอียดขึ้นจนได้นิพพานสมบัติซึ่งเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ยังห่างไกลมากถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติยอมเห็นนิพพานสมบัติเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของจิตใจเมื่อจิตใจมีนิพพานสมบัติคือมีลักษณะเข้าใจในสิ่งที่ได้มาเป็นอยู่ไม่กำเริบไม่หวั่นไหวในการที่ต้องจากต้องมีต้องไปถ้าเราไม่บริจาคมันก็ต้องจากเราถ้าเราบริจาคเรากลับจะรู้ว่าเรานั้นได้ทำคุณงามความดีไว้แล้วตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราได้สละแม้จะเป็นของนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆย่อมเป็นคุณค่าของใจที่สูงส่งขึ้นชื่อว่าการบริจาคเป็นธรรมที่มีอยู่ในใจของนักปราชญ์บัณฑิตถือการบริจาคเป็นหลักเป็นฐานถือการบริจาคเป็นเหตุเป็นผลถือการบริจาคเป็นที่ฝากผีฝากใครในหัวใจของเราได้แม้จะนิดหน่อยเล็กน้อยจะดูไม่มีราคาแต่น้ำใจนั้นมากก็เกินก็เหตุก็ผลนั่นคือลักษณะของความสูงส่งของธรรมการให้การบริจาคการแจกการแบ่งจึงเป็นส่วนลึกของใจที่ปลูกฝังไว้กับสิ่งเหล่านี้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าทุกอย่างนั้นก็รู้อยู่ว่าถ้าเราทำตอนนี้เราก็เห็นกับใจกับตาถ้าเราตายแล้วคนอื่นจะทำให้ก็อย่างที่ว่าเราจะรอคนอื่นทำให้ไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้และรับได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ไม่ให้เอาปัจจุบันที่เราพึงดำได้จะมีอะไรก็แบ่งจะเป็นส่วนของบุตรธิดาสามีภรรยาก็จัดสรรปันส่วนให้ลงตัวไว้ก่อนหากมีอะไรแน่นอนทุกอย่างก็เป็นธรรมนั่นคือความจริงต้องจากหากไม่จากสิ่งนั้นก็จากถ้าเขาไม่จากเราก็ต้องจากจากกันแน่ๆไม่จากวันนี้พรุ่งนี้ก็จากมีอะไรที่ดูแล้วเป็นทรัพย์สมบัติที่มันไม่จากจากตัวเราเขาไม่จากตัวเราก็จาก แม้อื่นใดที่เป็นสมบัติของโลกก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันในความเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ในของแต่ละอย่างถึงบอกเงินยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้งดไปอันนี้ใช้ใหม่อันนี้งดไปอันนี้ใช้ใหม่แล้วสมบัติอื่นใดที่เราจะพึงรู้ว่ามันไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงมันมีลงมีขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อเราไม่ความสำคัญผิดในสิ่งที่มีอยู่จิตใจของเราก็จะเห็นคำสอนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตรัสไว้เช่นไรว่าไม่ควรจะประมาทไม่ควรจะหลงกับสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ไม่ควรจะตายใจกับสิ่งที่ได้มาเป็นอยู่ไม่ควรจะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรื่องที่ได้มาเป็นอยู่หากจะต้องใช้ก็ต้องรู้หากจะต้องจากก็ต้องรู้หากจะต้องบริจาค ก็ต้องรู้หากจะมีคนอื่นมาหยิบยื่นเอาไปโดยไม่ได้บอกกล่าวก็ต้องรู้เป็นเรื่องของการได้มาเป็นอยู่โดยทั่วไปโดยวิสัยของใจมีความรักและหวงแหนซึ่งกล่าวโดยทั่วไปได้ว่ามีความตนีหากไม่เสียสละออกจากใจแล้วสิ่งเหล่านี้กล่าวว่าเป็นมลทินของใจเป็นเครื่องเกาะสนิมของใจมีแต่เรื่องของความกัดกลุ่มและกลุ่มใจให้กับตัวเราถ้าเราไม่สละความรู้สึกตัวยึดตัวติดออกไปจากสิ่งที่ได้มาเป็นอยู่และสิ่งที่ต้องจากไปความทุกข์โทษมันก็เกิดขึ้นกับใจจิตเตสังกิริเทดุคติปฏิกังฆาจิตใจของเราถ้ามาผูกพันและพัวพันอยู่กับสิ่งที่ต้องจากและสิ่งที่ต้องอยู่ย่อมไม่พ้นจากทุกขติคือสิ่งที่ไปไม่ดีซึ่งตรงกันข้ามจิตใจของเราหากไม่พัวพันและยึดติดข้องอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และจากไปความผ่องใสผ่องแผ้วของใจย่อมเกิดขึ้นจิตเตสร้างกิเลสเทสุขติปฏิกังฆาความสะอาดของใจย่อมปรากฏได้กับสิ่งที่เราเข้าใจหากเราต้องอยู่เราก็อยู่ด้วยความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสหากเราต้องไปก็ไปด้วยความเร่อร่าเริงเบิกบานมีมนุษย์อินพรหมยมยักษ์หน้าใดจะอยู่กันนานกี่มาน้อยพอรู้อยู่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้เห็นจะมีอะไรสามมื้อเช้าเที่ยงเย็นหากจะมี4มื้อ5มื้อก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินก็เหตุแต่กระนั้นก็กินเพื่อถ่ายเกิดเพื่อตายสิ่งที่อยู่ได้อย่างมีความสุขที่มีเหตุมีผลก็คือความเข้าใจสุขเพราะการมีเงินสุขเพราะการรู้จักใช้เงินสุขเพราะการไม่เป็นหนี้เป็นสินและสุขเพราะการงานที่ไม่เป็นโทษนั่นคืองานการงานที่มีสุจริตเมื่อเป็นสัมมาชีวะความสุขของคฤหัสถ์พระสงฆ์สามเณรย่อมปรากฏได้ข้อปฏิบัติใดๆก็เหมือนกันการมุ่งตรงต่อข้อปฏิบัติของตนเพื่อความสุขที่เป็นอิสระเป็นเพื่อความสุขที่เป็นอิสระโดยเนื้อแท้ความสุขนั้นจึงปรากฏโดยภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อันจิตใจของแต่ละคนที่มีบุญมีกุศลที่มีบารมีที่มีส่วนคือคุณงามความดีนั้นเป็นจิตใจที่ปลูกฝังด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอเป็นจิตใจที่ปลูกฝังด้วยความจริงคำสัตย์เพียงพอส่วนที่กล่าวว่าตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางของแต่ละคนสุดแท้จะอธิบายถึงบอกว่าเรามาอย่างไรเราก็กลับอย่างนั้นแล้วเราอยู่อย่างไรเราก็ต้องไปอย่างนั้นเราทั้งหลายได้เห็นได้ดูได้รู้ได้สังเกตแล้วจะรู้ว่าจริงๆนะมันก็คือตัวสัตว์ประเภทหนึ่งที่รู้อยู่แก่ใจซึ่งเราไม่ยอมรับและไม่กินกันเท่านั้นเองแต่ในส่วนหนึ่งของมุมโลกก็เห็นว่าคนที่ตายน่ะมีประโยชน์ก็นำไปอีแรงอีกาได้กินเป็นอาหารไปชำแหละไปจัดการเหมือนกับจัดการกับหมูกับไก่กับเป็ดเสร็จแล้วอีแรงก็มาคอยยื้อแย่งกินกันไปตามวาระเหมือนกับการไปแจกทานให้กับคนอินเดียอีแรงอีกามันก็คอยมายื้อแย่งแล้วก็กินอยู่อย่างนั้นแหละความจริงอย่างไรความเป็นธรรมก็อย่างนั้นเราทั้งหลายผู้เฝ้าดูความมีเหตุมีผลหากเราทุกคนไม่ปฏิเสธความจริงแล้วทุกอย่างก็เป็นหลักเป็นฐานทุกอย่างก็เป็นกลางกับใจการยอมมอบกายถวายชีวิตต่อความเป็นจริงนั้นอยากจะรู้ว่ามีอะไรที่เรานั้นตายแล้วฝังที่เรานั้นตายแล้วเผาที่มุมหนึ่งของโลกก็คือทิเบตมันตายแล้วก็นำไปอีแรงกินก่อนที่อีแรงจะกินนั่นก็รู้อยู่ก็ปาดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วอีแรงก็มายื้อกินเหมือนกับตัวให้อาหารสุนัขให้อาหารปลาชั้นใดก็ชั้นนั้นชีวิตของเราก็มีค่าตรงอีแรงมันได้กินที่บ้านเราเมืองเรามีแต่ฝังกับเผาอื่นใดเราไม่ต้องอธิบายความหมายของเราคนสัตว์จะมีอะไรพอที่จะเป็นหลักเป็นฐานจะน้ำหนักน้อยน้ำหนักมากมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมใดบ้างถ้าไม่มีการสละความรู้สึก การสละความรู้สึกคือให้อภัยในความไม่เข้าใจของคนอื่นสละความรู้สึกให้อภัยกับความไม่รู้ของคนอื่นสละความรู้สึกกับทุกคนที่เราไปยึดติดอยู่กับเขาว่าเขาทำไมต้องอย่างนั้นเขาทำไมต้องอย่างนี้ทำไมเขาถึงไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงไม่เป็นอย่างนี้ให้สละความรู้สึกเหล่านี้ออกไปจากใจถือว่ามนุษย์คนเรานั้นก็แตกต่างกันไปแตกต่างตามกรรมตามวาระแตกต่างฐานะของคนสัตว์โดยทั่วไปเรารู้อยู่แก่ใจว่าจะอ้วนจะผอมจะจอมตลกก็มีเผากับฝังนอกนั้นไม่ต้องอธิบายแต่ในดินแดนอีกมุมหนึ่งตายแล้วก็หามไปหามไปแล้วก็ชำแหละให้อีแรงอีกากินอย่างอร่อยอร่อยจนหมดแม้ทั้งกระดูกกระดูกนั้นก็จะต้องทุบให้ละเอียดอีแรงอีกาก็กินหมดแล้วว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่นี่คือสภาพของส่วนหนึ่งของโลกบริจาคได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าประสาอะไรถ้าเราเคยได้ให้อาหารปลาอาหารไก่ลองนึกภาพดูในบ้านนั้นเมืองนั้นมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันเอาซากศพทั้งอ้วนพร้อมจอมตลกไปบริจาคให้อีแรงอีกาทั้งนั้นถามว่าเรานี่บริจาคให้ใครบริจาคให้พระเพลิงบริจาคให้อะไรของบริจาคให้พระแม่ธรณีฝังไว้ในดินจนเสื่อมจนสิ้นดินกลายเป็นดินดินกลายเป็นดินน้ำกลายเป็นน้ำส่วนอื่นใดก็เป็นสภาพของความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุก็ไปตามเนื้อผ้าบุญธรรมกรรมแต่งก็พายเป็นไปอย่างนั้นที่นี่เป็นอย่างนี้ที่บ้านอื่นเมืองอื่นถ้าเราได้เห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าอ๋อมันยังเป็นประโยชน์แม้ทั้งกระดูกก็ยังหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทุบให้ละเอียดและอีแรงมันก็กินอย่างอร่อยอร่อยความจริงชั้นใดความเข้าใจของความแตกต่างของคนย่อมมีเหตุมีผลมีลักษณะในการกระทำเป็นอย่างนั้นเขานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวพุทธเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวพุทธแต่การแสดงออกของพวกเรามีเผาและก็มีฝังแต่พวกเขานั้นกลับมีเรื่องดังที่กล่าวมาแล้วเป็นประโยชน์เสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ประโยชน์เสียทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะถามว่าเรามีอะไรแล้วเราจะเอาอะไรเราจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีกันอยู่เป็นกันอยู่นี่คือความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ได้ตรัสเรื่องของความปลอมและของเทียมเป็นของที่เปิดเผยชีวิตเป็นอย่างนี้นานาจิตตังความรักความชังความชอบความโกรธความเกลียดเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นกับใจเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะหมักหมมไว้ในจิตใจของเราเพราะชีวิตของเรามาปูนนี้แล้ว30ก็6 30นี้ก็เท่ากับครึ่งวันแล้ว40ก็ไปแล้วบ่ายโมงบ่ายสองแล้วไม่ต้องอธิบายอยากจะรู้ว่าเราจะอยู่กันกี่ยกกี่มาน้อยถามว่าต้องการอะไรมากไปกว่านี้ถ้าไม่ใช่อำนาจของการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมซึ่งเป็นหลักประกันทั้งภพนี้ภพหน้านั่นเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรสุดจะดิ้นรนสุดจะกระเสือกกระสนจนกลายเป็นเรื่องของการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักจบจักสิ้นดูเหมือนว่ากลัวเสียหน้าดูเหมือนว่ากลัวจะไม่มีหน้าดูเหมือนว่ากลัวจะไม่มีชื่อดูเหมือนว่าชื่อนั้นจะหมดไปชื่อก็ตามนามก็ดีหน้าก็ตามยังไม่มีมนุษย์หน้าใดยืมใครเอาไปที่ไหนอย่างไรยังไม่มีบานขึ้นหรืออื่นใดนอกจากความเหี่ยวและความย่นลงเจริญไปหาความเสื่อมเจริญไปหาความสิ้นเจริญไปหาความจริงคือหน้าตาสังขารชื่อก็มีนามก็มีอยู่แล้วมันเจอความจริงคือความเสื่อมความหายนะมันเจอความจริงคือความเสื่อมความหายนะเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติพึงเห็นจริงกับใจของข้อวัดปฏิบัติพึงเห็นจริงแจ้งกับใจของตนว่าการอยู่อย่างมีเหตุมีผลอยู่อย่างเป็นศีลเป็นสัตว์อยู่อย่างเป็นอัตเป็นธรรมยอมน้อมนำความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจยอมนำความมีเหตุมีผลให้ปรากฏขึ้นกับใจภาคปฏิบัติจึงเป็นลักษณะบ่งชัดชี้ชัดลงไปในใจของตนเองว่าจิตใจของเรานั่นบ่งบอกซึ่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติพึงกำหนดได้โดยตนของตนว่ามีเหตุมีผลเพียงพอว่าเราเฝ้าเอาอะไรแล้วเราต้องการอะไรจะสวยจนขี้เลอย่างไรมันก็มีความจริงเหมือนกันหมดไม่ใช่หรือจะรอให้วันนั้นดอกหรือมันก็คงไม่ได้วันนี้เราควรจะทำเราไม่ควรจะต้องรอวันโน้นรอวันนี้แค่อยู่กับกินกินกับตายเกิดกับตายเป็นความหมายของสัตว์โดยทั่วไปที่เราเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์เป็นอริยบุคคลเพราะให้ทานรักษาศีลฟังธรรม
1: ซึ่งเป็นการยอมรับสภาพของการเกิดการตายการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงว่าชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงเมื่อเรายอมรับการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดการบำรุงส่งเสริมข้อวัดปฏิบัติให้กับจิตใจตัววิญญาณของเราซึ่งจะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเลือกเกิดได้ที่เลือกเกิดได้เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยดีพอเหตุดีผลย่อมดีไม่ต้องมีอธิบายมากไปกว่านี้เหตุอย่างไรผลก็ต้องอย่างนั้นเช่นปลูกมะพร้าวจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ให้ผลเป็นมะพร้าวปลูกพริกมะเขือก็เหมือนกันการประกอบเหตุไว้ดีนั้นย่อมเป็นผลที่ดีการวกไปเวียนมาในภพนี้ภพหน้าก็ต้องอาศัยเหตุในคุณงามความดีที่พยายามสั่งสมอบรมบ่มใจของตนให้ได้คุณงามความดีเพียงพอเป็นอนุสรณ์ทานนั้นเป็นส่วนที่มีความจำเป็นโดยหลักก็คือการให้อภัยโดยหลักก็คือการสละความรู้สึกอันเป็นความบริสุทธิ์ใจก็ยังยอมเสียสละได้เมื่อเรายอมเสียสละได้แล้วเหตุอื่นใดเราก็ดูไม่ยากถือว่าเป็นสมบัติผัดกันชมถือว่าเป็นสมบัตินอกกายไม่ตายเสียก็คงต้องมีต้องใช้อยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ความชอบใจอยู่ที่ความสบายใจต่างหากเมื่อเราเข้าใจในหลักของความเป็นจริงอย่างนี้สิ่งที่เราพึงพร้อมนั้นคือสิ่งที่จะต้องขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นทางด้านจิตใจสละการให้อภัยละอักสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจกล่าวว่าให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงของใจนั้นก็จะเป็นหลักเป็นฐานเมื่อเราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นว่าสิ่งนี้ก็จำเป็นชั่วครู่ชั่วยามสิ่งนี้ก็จำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งกล่าวว่าเป็นที่พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วขณะบิดามารดายังเป็นที่พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วขณะครูบาอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วขณะแม้ร่างกายนี้ก็พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วขณะแล้วชีวิตจริงคืออะไรถ้าเรายังหลงยังติดอยู่เราก็คงไม่มีที่สิ้นสุดของการเกิดความทุกข์ความเร่าร้อนในใจก็ตามมาในทุกเหตุทุกปัจจัยถ้าเรามาหลงอยู่กับเล็กๆในน้อยมาหลงอยู่กับนิดๆในน้อยเราก็ต้องถามเจ้าของว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่มาน้อยเราจะอยู่ได้อีกกี่วัน อยากรู้ว่าเราจะอยู่กันอีกกี่ยกอายุเรากำหนดได้ไหมว่าใครจะเป็นคนประกันให้เราว่าอยู่ได้เท่านั้นอยู่ได้เท่านี้เพราะรู้ว่าความตายเป็นของที่แน่นอนสิ่งที่รักต้องจากเป็นของที่แน่นอนอยากจะถามว่ามีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนที่มีหลักประกันว่าเราต้องตายแน่มันพรุ่งนี้คืนนี้มีท่านผู้ใดกำหนดไว้อย่างนั้นมีแต่คิดว่าเรายังไม่ตาย เรายังแข็งแรงอยู่บุตรของเรายังเรียนไม่จบบุตรของเรายังไม่ได้ทำงานบุตรธิดาของเรายังไม่มีครอบครัวบุตรธิดาของเรายังไม่มีหลักมีฐานบุตรธิดาของเรายังไม่มีลูกมีหลานขั้นมีครอบครัวมีลูกมีหลานตามความตั้งใจแล้วก็ยังหลานของเรายังเลี้ยงไม่โตเราก็ต้องเลี้ยงหลานของเราอีกพอหลานมันโตขึ้นมาเราก็ต้องหางานให้มันทำก่อนจะตายขอให้งานให้หลานเรามีงานมีทำก่อนจะตายขอให้หลานเรานั้นได้มีครอบครัวก่อนพอมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีเหลนพอมีเหลนก็มีอย่างเก่านั่นแหละก็ว่าเหลนเราควรจะได้เรียนได้ดีเหลนเราก็ควรจะได้มีงานมีการเหลนเราเหลนเราก็ควรจะได้มีครอบมีครัวมันก็สร้างความฝากความหวังไว้กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีที่จบที่สิ้นจนกลายเป็นเรื่องมีข้ออ้างตั้งแต่ต้นจนจบเล็กๆในน้อยมันคอยมายกมาผูกใจอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความจริงนั้นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ยังอยู่กันได้แต่เราไม่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเขาก็อยู่กันได้อย่างมีความเข้าใจว่าเป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกของความเป็นธรรมจริงอยู่ในเรื่องครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาเราจะต้องรับผิดชอบแต่ไม่ใช่เราเฝ้าดูเลี้ยงลูกจนเลี้ยงลูกโตแล้วจะต้องเลี้ยงหลานจนโตเลี้ยงหลานโตแล้วจะต้องเลี้ยงเหลนจนโตไม่มีที่จบที่สิ้นเป็นเช่นนี้คือวัฏจักรของการผูกไว้ติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จิต
2: มันฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ภาคประชาชนปัตตานีและนราธิวาสระดมความเห็นเสนอแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับแรกในภาคใต้ตามด้วยปัญหาการศึกษายาเสพติดความรุนแรงและอัตราการว่างงานภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสร่วมระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.นายขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาผู้นำศาสนาภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า80คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เสนอปัญหาการจัดการน้ำท่วมให้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรกตามด้วยปัญหาการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาการว่างงานทั้งนี้แต่ละกลุ่มมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายอาทิการบูรณาการหลักสูตรในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้ากับหลักสูตรตาดีกาอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่บนแนวทางการเรียนการสอนสายสามัญและศาสนาควบคู่กันเพื่อลดเวลาเรียนให้นักเรียนมีเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆหนุนให้มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันการติดยาเสพติดในเยาวชนนำไปสู่การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการตบตีทำร้ายร่างกายซึ่งยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัวแตกแยกด้วยหนุนการบังคับใช้กฎหมายมีบทลงโทษแก่ผู้ค้ายาเสพติดให้ถึงที่สุดเสนอให้มีการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมระหว่างการศึกษาในตัวเมืองและชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนสอปตมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลโดยสภาที่ปรึกษาจะรวบรวมทุกความเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอเลขาธิการสปท.เพื่อใช้เป็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติต่อไป
5: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนความมั่นคงโทร1374พบการละเมิดสถาบันหลักของชาติปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหาแรงงานต่างด้าวการประกอบอาชีพผิดกฎหมายปัญหาด้านสาธารณภัยสายด่วนความมั่นคงเป็นที่พึ่งของประชาชนโทร1374

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติที่อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อกระตุ้นในทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนรวมถึงเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับโดยมีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน300คนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติต่อเนื่องขึ้นมาเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวาลราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสิริมงคลแก่เด็กและเยาวชนควรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวให้โอวาทและเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569และผู้ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569จำนวน5สาขารวม16รายได้แก่ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน10รายและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน2องค์กรคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนทั้งหมดตอนที่2การที่ได้สัญญาไว้วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องพระบทให้ฟังต่อจากคราวก่อนนะจ๊ะนอกจากพระบทโบราณที่พบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินจังหวัดเชียงใหม่ยังมีพระบทที่สำคัญอีกผืนหนึ่งเป็นภาพลอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้างพระราชทานแก่ประเทศศรีลังกาให้พระอุบาลีกับคณะสงฆ์อัญเชิญไปในคราวที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันพระบทผืนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา
12: แล้วที่อยู่ในประเทศไทยล่ะจ๊ะมีเฉพาะในวัดกับพิพิธภัณฑ์เท่านั้นหรอ
11: การสร้างพระบทในคติดั้งเดิมนั้นสร้างเป็นพุทธบูชาด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อการประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานบ้างใช้บูชากราบไหว้แทนองค์พระพุทธรูปแต่ในระยะหลังนั้นเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนิสงส์ให้แก่ผู้สร้างเองและบุคคลในครอบครัวที่บริเวณส่วนล่างของผืนผ้ามักมีคำเขียนอุทิศบอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีไว้ด้วย ในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบทมีความแพร่หลายและเป็นที่นิยมกันมากนอกจากจะมีการสร้างอุทิศถวายให้แก่วัดแล้วยังมีไว้บูชาภายในบ้านอีกด้วยทำให้รูปลักษณ์ของพระบทเปลี่ยนไปทั้งเรื่องราวที่เขียนและวัสดุที่ใช้ทำเช่นเปลี่ยนจากการเขียนลงบนผืนผ้าเป็นการเขียนแบบแล้วส่งไปตีพิมพ์บนกระดาษที่ต่างประเทศมีหลักฐานว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจทรงดำริทำพระบทขนาดเล็กขายโดยโปรดให้พระวรรณวาดวิจิตรเขียนแบบเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารพจนส่งออกไปตีพิมพ์บนแผ่นกระดาษยังต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจำหน่ายตามร้านค้าเป็นที่ต้องตาต้องใจคนขายดีมีกำไรมากจึงให้ช่างเขียนขึ้นอีกหลายแบบต่อมามีคนอื่นทำตามอย่างและออกแบบพระบทต่างๆมากขึ้น
13: โอ้โหพ่อค้าหัวใส
11: เรื่องพระบทนั้นเล่าลือกันมากจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบและตรัสถามถึงลักษณะพระบทนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงซื้อส่งขึ้นไปถวายแผ่นหนึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งนี่แหละคือเรื่องราวของพระบทในประเทศไทยทำอะไรน่ะ
13: ของมีค่าอย่างเงี้ยต้องเอาไปขายได้กำไรดีแน่ๆเลย
12: ฉันว่าเอาไปประดับบนผนังบ้านดีกว่าสวยดี
11: ไม่ได้นะพระบทเป็นสมบัติของชาติจะเอากลับไปบ้านหรือขโมยไปขายไม่ได้นะจ๊ะผิดกฎหมายดูแต่ตามืออย่าต้องนะจ๊ะ
13: ล้อเล่นน่ะ
12: บอกแล้วว่าแกล้งสีสวัสดิ์มุกนี้ได้ผล
11: ทีหลังอย่าแกล้งเล่นแบบนี้อีกนะใจหายใจคว่ำหมด

ลังงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จากต้นครามสู่ผืนผ้าสอบตป้านโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาครามมนารอสร้างรายได้ชุมชนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้จากครามเพื่อพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาสสู่การสร้างทักษะและโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์โดยบูรณาการความร่วมมือกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกครามการดูแลการสกัดสีธรรมชาติไปจนถึงการย้อมผ้าครามการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีลานนท์หมู่ที่5ตำบลสุขีรินและโรงเรียนนิคมพัฒนา10หมู่ที่10บ้านกะลูบีตำบลมามงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสมุ่งให้สถานศึกษาไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนที่เด็กครูผู้ปกครองและคนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ครามมนารอซึ่งเป็นพืชครามพื้นถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนราธิวาสนำมาสู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติตั้งแต่ต้นทางในแปลงครามไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงพร้อมเห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้ตัวโดยสบต.มุ่งหวังให้ครามไม่ได้หยุดอยู่เพียงผืนผ้าหรือสีธรรมชาติแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคนสร้างการเรียนรู้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนและนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอังกฤษ
10: สวัสดีเจ้ามิมี่ฮิทำไมมานั่งอยู่ตัวเดียวเจ้านายไปไหนเหรอ
11: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปต่างประเทศน่ะ
10: อ๋อไปอังกฤษเหรอ
11: ก้าวแต้มนี่เก่งนะที่เดาถูก
12: ไม่เก่งอยู่อย่างนึงที่พูดคำนี้ไม่ชัด
10: คำว่าอังกฤษนะเหรอ
12: ใช่คำว่าอังกฤษต้องออกเสียงควบตัวรอเรือให้ชัดๆสิ
13: คำเนี้ยบางคนออกเสียงไม่ถูกต้องเลย
10: อังกฤษอังกฤษใช่ไหม
12: วันหลังให้สังเกตให้ดีนะตัวรอรือต้องออกเสียงเหมือนรอเรือและออกเสียงให้ชัดด้วยคำว่าอังกฤษออกเสียงกอควบรอด้วยนะ
11: ไหนก้าวแต้มพูดอีกทีสิ
10: อังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษ
12: คำว่าอังกฤษเขียนอ่างไม่หันอากาศงองูกอไก่รอรึสอรือสีเช่นภาษาอังกฤษคนอังกฤษประเทศอังกฤษ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ